0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: ส
9: นับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: อย่างนั้นหรอกเธอมันไม่ต้องมาอะไรโน้นนี้ซักเอาเปิดไมค์เฉยเลยดีเจนุ่น
13: เดี๋ยวก่อนกดเอง
12: แล้วเสียงโอเคนะ
13: เสียงโอเคแล้ว
12: แล้วเอาความจริงเลยทรงเนี้ยอยากให้ฉันทำให้หรือว่ามีความตั้งใจอยากทำเอาพูดความจริงจากทุกคนจากหัวใจ
13: อยากทำบ้างทำให้เป็น อยากจะเป็นชาวเกาะบ้าง
12: นุ่นสภาพตอนนี้ที่เธอเป็นน่ะมันไม่ใช่ชาวเกาะมันคือชาวเมาะลาเมืองจากบ้านฉัน
13: อยากจะสลับร่างกับเพื่อนเนี่ย
12: อ่ะไปเปิดหน้าโชว์หน้าโชว์ตากันหน่อยไหนๆนานๆทีมาก็อาสักนิดนึงพร้อมไหม
13: พร้อมแล้วค่ะ
12: เสียงให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยสิ
13: เนี่ยชีวิตสุดละ
12: โอเคพร้อมไป3 2 1ไป
13: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
13: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
12: เพื่อนไหวแน่นะ
13: ฮะได้อยู่
12: จิบน้ำอีกทีนึงจิบน้ำก่อนเราเพื่อนจะได้ทักทาย
13: กินไปครึ่งขวดแล้วนะ
12: จริงเหรอนะเพื่อนทำไมการจิบน้ำของเธอมันดูไม่เซ็กซี่เลยอ่ะ
13: แบบนี้แหละ
12: โอเคนะได้นะนะครับเอาวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
13: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอรุณมาประการสมุทรค่ะจะเป็นไรอ่ะ
12: ผมเหมือนชอบอ่ะ
13: ผมบังหน้านะ
12: ฮะ
13: ผมบังหน้า
12: เออเธอว่าไหมชอบบังหน้า
13: ออกแนวไม่ใช่เป็นผมละออกแนวเป็นอันนี้ละอะไรนะโจรสลัดละ
12: นุ่นทำไมเธอมาชอบบูลลี่เพื่อนน่ะ
13: สวยมันสวยโอเค
12: ขอบคุณมากๆเลยที่เธอชมว่าฉันสวยอ่ะแล้วฉันก็สวยอย่างแท้จริงอ่ะ
13: ไม่ตอบดีกว่า
12: เอาสวัสดียามนุ่นคุณผู้ฟังแล้วอย่ามาว่าดีเจสอนนะดีเจสอนไม่ได้เป็นคนอยากจะแต่งให้นางเลยนะ
13: เช้ามาบอกสอนทำผมทรงชาวเกาะให้ฉันได้สิ
12: เออจะถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่ถึงเธออยากทำอ่ะ
13: อยากเป็นมั่งอยากรู้ว่ามันแล้วจะเป็นยังไงเพื่อนก็พยายามเนี่ยมันยังไงวะ
12: เออเฮ้ยแต่ถ้าผมยาวนะ
13: ผมยาว
12: นี่คือผม
13: อยากทำงานปล่อยผมมั่ง
12: อ่ะเออเนี้ยเธอสะบัดผมสิอย่าใช้มืออย่างงี้เออเธอไม่ได้อ่ะเธอไม่เหมือนไม่ใช่หญิงแท้นุ่น
13: เ
12: ดี๋ยวดู
13: อันเนี้ยฉันไม่เหมือนหญิงแท้แต่เธอคือหญิงแท
12: ้เอ้าเธอไม่รู้ตัวเองอีกเธอคือกระเทยค่ะ
13: อ
12: ัน
13: ไหน
12: เ
13: ธอสะบัดดิ
12: เอ้านี่อันนี้ผมนะ
13: คอหักพอดีคอหักไปแล้ว
12: มาหักมือหักอะไรนุ่นฉันของแท้หญิงแท้
13: จ้าม
12: าแต่มาทำเป็นนู่นนี่นั่น
13: นางสาวหญิงแท
12: ้เออนะอ่ะคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือหรือ YouTube ก็ได้นะครับรายงานการจราจรรายงานนุ่นหน้าเธอไม่ได้อ่ะ
13: ทำไม
12: หน้าเธอมันไม่ใช
13: ่ป่วยเหรอ
12: มันไม่ได้เหมือนเมียนมา
13: เหมือนอะไร
12: อยู่ไปอยู่มาเหมือนกัมพูชาเรื่อยๆเลยนะเธอ
13: ไม่ฉันคนไทย
12: มีญาติพี่น้องเป็นกัมพูชามั้ย
13: ไม่มีฉันเป็นคนไทยแท้ 100%
12: จริงเหรอแท้จริงเหร
13: อฉันน่ะคนไทยเธอน่ะที่ไหนเดี๋ยวมาบอกฉันนะ
12: อันนี้สาบานด้วยใจจริงและสัตย์จริงนางนุ่นสั่งให้ดีเจสอนทำดีเจสอนไม่ตั้งใจอยากให้ทำให้นางทำเลยอ้าวคุณผู้ฟังเช้าวันนี้วันอังคารสดใสเช้าวันแรกของการทำงานวันที่สองงงไหม
13: งงวันนี้ดีเจสอนดูงงๆนะตั้งแต่เดือนเมษาแหละ งงๆนะเราเนี่ย
12: นุ่น
13: นอนน้อยเหรอ
12: เอาความจริงเหรอ
13: นอนน้อยแต่นอนนะ
12: ก็นอนน้อยจริงๆอ้าวคุณผู้ฟังครับวันนี้จะเป็นการลงทะเบียนงานมีตติ้งรายการเนวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าวันแรกรับเพียงจำนวน
13: เดี๋ยวก่อนมีวันที่สองด้วยเหรอ
12: มีวันเดียว
13: ปกติเวลาลงทะเบียนเนี่ยนะวันเดียวก็ไม่พอแล้วว
12: ันเดียววันเดียว
13: แป๊บเดียวเนี่ยเต็มแล้ว
12: ใช่
13: จะมีวันแรกด้วยเหรอเธอมีวันที่สองเหรอ
12: วันเดียววันเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังครับรับจำนวนทั้งสิ้น150คนกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า
13: เนวิธรรมเข้าวัดเข้าวาอารามค่ะ
12: แกคิดว่าใครเป็นคนแต่ง
13: เธออยู่แล้ว
12: ทำไมเธอคิดว่าฉันเป็นคนแต่งอ่ะ
13: เดี๋ยวเดี๋ยวชื่อไม่เท่าไหร่แต่ทำไมรูปเนี่ยคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยสมัยอายุเท่าไหร่เนี่ยดีเจสอนเนี่ยคุณฟังเขามาดูดีเจสอนมา20ปีที่แล้ว
12: แหมว่าแต่ฉันแล้วเธอล่ะ
13: 30ปีที่แล้ว
12: เอาจริงเหรอ
13: ไม่ถึงจะบ้า
12: เลยจริงคุณผู้ฟังครับงานนี้จัดขึ้นที่วัดหงรัตนารามราชวรมหาวิหารจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะตั้งแต่เวลา 8:30 ยาวไปจนถึง 11:30 นะกิจกรรมของเรามากมายนะครับตั้งแต่รวมตัวกันที่พระอุโบสถร่วมกันถวายเครื่องทายธรรมสังฆทานแล้วก็แบ่งกลุ่มฉันไปติดต่อพระอาจารย์มาเธอ
13: พระอาจารย์เป็นไงใจดี
12: พระอาจารย์บอกว่าจัดพระวิทยากรให้2กลุ่
13: ม
12: คือเราต้องแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะนี่เจสอนนี่เจนุ่นต้องแยกกันอีกแล้วแล้วแบ่งเป็นวิทยากร2กลุ่มกลุ่มแรกไปโบสถ์ไปวิหาร จะอ้วก
13: แข่งกันป่วยแล้วเรา2คนเนี้ย
12: แล้วกลุ่มที่2ไปโบสถ์น้ำมนต์ช่วยหน่อยจะอ้วกกินน้ำก่อน
13: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอ้วกนะคะ ต้องบอกว่าวัดหงรัตนารามเนี่ยหลายคนยังไม่เคยไปรวมถึงดีเจนุ่นด้วยอยากจะไปดูความสวยงามนะคะของวัดหงรัตนารามแล้วก็ดีเจสอนเนี่ยไปติดต่อมาแล้วบอกว่าหลวงพ่อใจดีมาก
12: คือถ้าหากว่าเราไปเที่ยววัดอะแล้วเราไม่รู้ประวัติคุณค่าของวัดเลยอะเราก็เหมือนไปแค่ไปทำบุญเฉยๆนะ
13: แต่ครั้งนี้มีหลายคนนะที่ไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบ
12: มันยังไม่ซึ้ง
13: ถึงเรื่องราวของวัดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะจัดเนี่ยต้องบอกว่ามีวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับวัดหงรัตนารามมาให้ความรู้แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสใช่ไห
12: ม
13: ท่านก็สนับสนุนด้วยนะแบ่งเป็นสองกลุ่ม
12: แบ่งเป็นสองกลุ่ม
13: เดี๋ยวเจอกันวันที่30สิงหาคม
12: ใช่นะครับ
13: วันนี้เตรียมวอร์มมือให้พร้อมเพราะว่าวันนี้เป็นการลงทะเบียนนะคะ
12: เนี่ยอย่างที่เราจะไปอย่างเช่นเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็คือบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เราจะพาทุกคนไปกระโดดเล่นเลย
13: ได้เหรอ ไม่ใช่แล้ว
12: ไม่ได้บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฉันก็ไม่รู้เอ้ยทำไมถึงเรียกว่าบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วทำไมถึงเกิดบ่อน้ำมนต์นี้ขึ้นเกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าตากอย่างเนี้ยเราต้องไปรู้กัน
13: เนี่ยด้านหลังเนี่ย
12: แล้ว
13: ด้านหลังเขามีเป็นหมวกพระเจ้าตาก
12: เลยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีวิหาร
13: เจ้าหัวหง
12: มีเหมือนศาลเจ้าจีนด้วยนะอยู่ข้างๆอ่ะ
13: แปลกมากนะมีทั้งจีนด้วยเป็นความเชื่อหลายศาสตร์นะคะเดี๋ยวมาได้รับความรู้กันวันที่30
12: และแน่นอนนะครับคนที่จะไปร่วมงานของเราท่านแรกก็คือ
13: ดีเจนุ่นค่ะ
12: นุ่นเอาจริงๆภาพนี้คือสมัยไหน
13: ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานอีก
12: หน้าเธอเดฟมากเลยอ่ะเหมือนเธอแบบติดยาม
13: ากจริงแหมว่าฉันหน้าเดฟเดี๋ยวมาดูคนต่อไปที่จะได้เจอค
12: ่
13: ะ
12: อันนี้ตอนอายุเท่าไหร
13: ่ไม่รู้จำไม่ได้28นะ
12: อันนี้ตอนประมาณ28หรอ
13: น่าจะ28
12: แล้วเธอมั่นใจแค่ไหนเธอถ่ายภาพทรงเนี้ยเกรดต่ำมากนะส่วนดีเจสอนนี่โอ้ยท้องเป็นผู้ชายที่หล่อมาก
13: เสพหรือขายถามจริง
12: รูปเนี้ยเป็นรูปที่ฉันแอบแมนที่สุดเพราะว่าเป็นชายแท้อย่างแท้จริง
13: แต่ว่าก็ยังมีความจือปากอยู่นะ
12: จริงปะ
13: จริง
12: มีความจือปะ
13: จือปาก
12: เธอ
13: เธอจะมาบอกว่าเธอแอบได้ยังไงเธอแค่ใส่เสื้อทหารแต่เธอจือปากค่ะ
12: ก็คือแต่งหญิงฉ่ำมาเหรอ
13: ใช่ทำมาเป็นใส่เสื้อทหาร
12: เอาเธอเชื่อไหมว่า
13: ทำมาเป็นถ่ายบนเรือแต่ว่าจือปากฉ่ำ
12: เออจริงๆคือผู้ชายทหารเรือก็ ก็มองฉันฉ่ำอ่ะแล้วก็ฉันก็บอกฉันเป็นทหารฉันเป็นชายแท้อย่างแท้จริง
13: สมัยเป็นตอนสาวสะพรั่งของดีเจสอนใครอยากรับชมภาพนะคะสามารถเข้ามารับชมภาพผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือได้อ
12: ันนี้ตอนสมัยฉันอายุ20
13: สาว
12: 20คือรูปเนี้ยที่ฉันต้องถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมมีคนอ่ะชวนฉันอ่ะคือทหารด้วยกันนี่แหละ เป็นทหารเป็นรุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบอ
13: ่
12: ะ
13: แล้วเธอต้องจิกตากับคือปากแบบนี้เลยเหรอ
12: นิดนึง คือเขาเป็นรุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบเขาก็บอกว่าอยากจะไปชวนดื่มแบบชายแท้แมนๆนะเนาะฉันก็ตายแล้วทำไงดีให้มันเป็นชายแท้แมนๆฉันก็ว่าทำไงอ๋อมีจือปากเล็กๆให้พี่เขารู้สึกว่าเรามีความนิ่มนวลเซ็กซี่เบาๆเธอเชื่อไหมฉันส่งรูปนี้ไปอ่ะเขาบล็อกหาบล็อกไปเลยไม่เคยติดต่อฉันเลย
13: ฉ
12: ัน
13: ก็
12: ว่
13: าส่งรูปนี้ไปเขาจะรับรักเธอเปล่าบล็อกเลย
12: บล็อกเลยหายเลยเขาบอกว่าแล้วเขาก็ไปสืบว่าเอ้าสรุปแล้วไอ้สอนคนนี้มันเป็นหญิงมันเป็นชายแท้หรือหญิงแท
13: ้สรุปเป็นหญิงแท้
12: คนในเรือก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นหญิงแท้อย่าไปยุ่งกับมันหายเกลี้ยงเลยคุณรู้ฝังนะอ้าวแล้วก็ ดีเจสอนดีเจนุ่นแล้วก
13: ็ดีเจกาแฟค่ะ
12: มันดีเจกาแฟมันหล่อนะนะ
13: ตอนสมัยประกวดร้องเพลง
12: ใช่นะครับแล้วก็อีกคนนึงที่จะขาดไม่ได้จะไปร่วมทริปกับเราก็คือ
13: คนนี้ใครอ่ะนึกไม่ออกเลย
12: หน้าตาเหมือนจีนที่แบบว่าจีนที่หนีมาจากเมืองกวางตุ้งอ่ะ
13: ใครบอกดัชชี่บอยหรือเปล่า
12: ดัชชี่บอยมิสเตอร์ใจดีนะครับอ้าวนะครับคุณผู้ฟังครับเนวิทามพาคุณผู้ฟังเข้าวัดเข้าวาอารามนะครับวันอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนทัน คนนั้นได้ไปนะครับวิธีการก็คือต้องอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat นี้อ้าวสแกนด่วนเลย
13: ใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่สแกนเข้ากลุ่มค่ะตอนนี้เราเปิดภาพ QR Code แล้วสามารถเข้ามาสแกนนะคะเข้าในเพจเสียงจากทหารเรือค่ะสแกนง่ายๆเหมือนกัน
12: ครับ
13: เข้าไปในกลุ่มเข้าไปในไลน์ของตัวท่านเองสแกน QR Code และใส่รหัสลับนะคะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็ก Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือค่ะหล
12: ัง
13: จากนั้นเข้ามาในกลุ่มปิดเสียงด้วยเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 กว่าท่าน
12: 2,000 กว่าท่านอะไรตั้งแต่เปลี่ยนชื่อกลุ่มมาจะเหลืออยู่พันแล้ว คุณผู้ฟังครับชื่อกลุ่มของเราก็คือ DJ สาวนะคุณผู้ฟังนะ
13: DJ สาวอย่าตกใจ
12: ใส่รหัสลับด้วยนะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็กรีบแคปเลยนะครับวันนี้ช่วงเวลา 12:00 นเราจะส่งเ ขาเรียกอะไรนะ Google Sheet อ่ะเรียกอะไรนะ
13: ส่งฟอร์มให
12: ้Google Form
13: ส่งฟอร์มให้
12: ลงทะเบียนนะครับใครที่ลงทะเบียน150ท่านแรกท่านจะได้ไปเลย
13: แล้ว1สิทธิ์เนี่ยสามารถลงทะเบียนเผื่อที่บ้านได้กี่คน
12: 1คนผู้ติดตาม3คน
13: อ่ะก็เหมือนกับ1ชื่อลงได้ครบทั้งครอบครัวเนี่ย4คนนะคะ
12: ใช่
13: ใครที่ยังไม่มีเพื่อนเนี่ยจับกลุ่มกันมาได้เผื่อแบบเพื่อนเน็ตเร็ว
12: ใช่คุณผู้ฟังครับ1คนลงทะเบียนผู้ติดตามได้3คนรวมท่านเองเป็น4คนนะครับแล้วก็งานนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า
13: 70ปีค่ะต้องบอกว่าพี่ป๋อน่ารักตลอด
12: น่ารักน่ารักเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
13: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
12: ขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวผมวางไลน์กับโอเมนแชทนี้เอาไว้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วเวลา 12:00 นตรงเป๊ะเทียบเวลามาตรฐานของกองทัพเรือก็จะส่งลิงก์นะครับแบบฟอร์มการลงทะเบียนใครลงทะเบียนได้เร็วคนนั้นมาร่วมจอยกับเรานะครับสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับสามารถร้องเพลงได้ไหมก็รู้ไหมพระอาจารย์บอกว่าไงพระก็มีหัวใจเหมือนกันก็อยากจะฟังเพลง
13: เดี๋ยวก่อนพระอาจจะผิดหวังก็ได้นะ
12: ทำไม
13: ร้องเพราะหรือเปล่าร้องไม่เพราะไม่ต้องร้อง
12: มันขึ้นอยู่กับกาแฟแล้วแหละว่าจะร้องเพราะเลยร้องไม่เพราะอะนะคุณผู้ฟังครับงานนี้นะครับนอกเหนือจากได้บุญแล้วยังมีความสุขมีรอยยิ้มอย่างแน่นอนในเมื่อเราไปของแจกเพียบแล้วขอบคุณไวๆด้วยเขาจะมาปรุงอาหารให้เราทานที่นั่นเลยนะ
13: จริงหรือเปล่าบางคนน่ะได้ไวๆไปไงแล้วก็ไม่รู้จะไปทำเมนูไหนเดี๋ยวไวๆเขามาเปิดครัวด้วย
12: ใช่นะครับกำหนดการแบบย่อยๆก็คือเราไปลงทะเบียนกัน8โมงยาวไปถึง9โมง9โมงทุกคนรวมตัวกันที่โบสถ์รวมตัวที่โบสถ์เสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทานและเครื่องไคยธรรมนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใครอยากจะมาร่วมบุญนะฮะงานนี้งดเงินนะไม่มีการเก็บเงินเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าใครมีข้าวสารมีอาหารแห้งอยากจะมาร่วมบุญเอาของเหล่านี้เข้าวัดเพราะว่าวัดหงเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ เอาไว้สอนพระด้วยนะคือเขาจะมีพระที่มาเรียนบาลีอะไรเงี้ยเธอเขาก็จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันอะไรกันด้วยเงี้ยก็ถือว่าเรามาจอยกับเขาด้วยอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับใครที่มีข้าวสารอาหารแห้งนะมีแบบมีความเชื่อแบบว่าจะมอบไฟแล้วจะทำให้แสงสว่างของเราในชีวิตอะไรเงี้ย
13: ก็เรียกได้ว่าเราไม่จำกัดดีกว่าเผื่อใครที่อยากจะร่วมทำบุญจัดมาเองเลยจัดสังฆทานมาเองจะเอาเป็นถังจะเอาเป
12: ็
13: นข
12: ้
13: าวของอะไรต่างๆก็
12: ม
13: าร่วมทำบุญกันได้นะคะวันที่30สิงหาคมค่ะ
12: ครับพอเข้าโบสถ์เสร็จปึ้งนะครับร่วมถวายสังฆทานกันเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็แกจะเฉพาะกลุ่มเราเลยนะ150คนเนี่ยเข้าโบสถ์อย่างเดียวเลยแกบอกว่าจัดให้เลย150คนแล้วก็ถวายสังฆทานร่วมกันเสร็จแล้วแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มไปศึกษาวัดหงส์อย่างแท้จริงพอเสร็จแล้วก็จะให้เรามาถวายข้าวภัตตาหารแด่พระอีกรอบนึงปลื้มใจอ่ะแก
13: ครบแหละ
12: ปลื้มใจมาก
13: ทำบุญนะแล้วก็มีถวายสังฆทานแล้วยังมีถวายอาหารเพลด้วย
12: ถวายอาหารเพลด้วยคุณผู้ฟังครับนะเอากิจกรรมแน่นอย่างแน่นอนนะครับ30สิงหาคมใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat รีบเข้าไปตื่นเต้นไหมเธอ
13: ตื่นเต้นต้องบอกว่าเวลาเราจัดงานแต่ละรอบเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พลาดคราวที่แล้วไปคราวที่แล้วเราไปกับเทศบาลนนทบุรีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันใครที่พลาดรอบที่แล้วรอบนี้ห้ามพลาดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่30สิงหาคมค่ะ
12: แล้วแต่งเป็นชุดอะไรดีอะ
13: ก็ชุดนั้นยังไม่ได้ใช้เลย
12: ชุดอะไร
13: ชุดสวยเน
12: ี่
13: ย
12: ชุดนั้นก่อนนะเธอ
13: เออชุดนั้นก่อน
12: แต่ชุดนั้นมันโป๊ไปปะ
13: ไม่โป
12: ๊คือเธอก็รู้อยู่ว่าทรงอกของฉันมันลดลงอ่ะแล้วเธอสั่งไซส์ L มา
13: หลวมเหรอ
12: ตอนเนี้ยคือหลวมมากเลยคือเธอก็รู้อยู่ว่าฉันใส่ไซส์ S น่ะ
13: ตอนนี้ดีเจสอนบอกว่าดีเจสอนน้ำหนักลงคุณผู้ฟังมาดูหน่อยว่าลงจริงหรือเปล่า นุ่นมองแล้วนุ่นตรงไหนอะไรที่ลง
12: นุ่นเธออย่ามาบูลลี่เพื่อนต่อหน้าคนหลายๆคนได้ปะ
13: ดูติเสื้อแน่นไปหมดแล้วเนี่ย
12: เธอผู้ชอบอะไรอ่ะเธอรู้ไหมทำไมถึงฉันต้องใส่เสื้อตัวเล็ก
13: ๆทำไมอ่ะ
12: ผู้ชายเขาชอบมอง
13: อ๋อเหรอแบบชอบแบบเสื้อรัดรูป
12: เสื้อรัดรูปแล้วก็ตัวเล็กๆตัวเล็กน้อยๆน่ะเธอรู้ไหมผู้ชายในยุคนี้
13: เดี๋ยวก่อน
12: ฮะ
13: ไอ้อ้วนมันไปไหนแล้วเนี่ยเอามาบังหน่อยไหม
12: เอาบังเธอแล้วน่ะเธอไม่รู้เหรอว่าผู้ชายยุคนี้เขาเป็นผู้ชายที่รักกัน
13: หรอ
12: ใช
13: ่คิดเองหรือเปล่าเราคิดเองคนเดียวแล้วแหละ
12: อ้าวเธอเคยดูซีรีส์วายหรือเปล่า
13: ไม่ดู
12: ทำไมไม่ดู
13: ไม่ชอบ
12: เหรอฉันดูตลอดเลย ซีรีส์วาย
13: มันความชอบของเธอไง
12: เธอไม่ได้แล้วเธอหยิบข่าวทำไมใจเย็นๆนี
13: ่อ้าวอยากเป็นใจอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
12: เออเธอทักทายหรือยังทักทายคุณผู้ฟังหรือยังทักทายคุณผู้ฟังก่อนอ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะฮะเข้ามาทักทายกันหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนถามได้เธอดีเจนุ่นไปไหนดีเจนุ่นไปไหนดีเจนุ่นไม่สบายนะคะขอให้ดีเจนุ่นหายไวๆอย่าเพิ่งมาค่ะเยอะเลย
13: นะคะเป็นห่วง
12: เออ
13: มีคนทักถามเหมือนกัน
12: ว่า
13: บอกว่าดีเจนุ่นหายหรือยังครับ
12: ดีเจนุ่นดูเสียงนางเลยคุณรู้ป่ะ
13: เสียงดูส
12: ิเสียงยังแทบจะไม่รอดเลยนะครับอ้าวมากันต่อนะครับคุณเมโมบอกว่าอดใจไม่ไหวเลยต้องมาดูรูปเลยค่ะไม่ต้องมาดูรูปฉันหรอก
13: สาวสวยอะเนาะ
12: จริง
13: คุณวิริยาศรีสวัสดิ์บอกว่าเสียใจจังเลยอดไปไปไหนล่ะทำไมไม่มา
12: เออพี่ไก่ทำไมไม่มาเน
13: ี่
12: ย
13: รัตนาแซ่ซ้อบอกไปด้วยนะรอบนี้ลงให้ทันนะคะ
12: ลงให้ทันนะจ๊ะนะจ๊ะคุณไก่รุ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองวันนี้ดีเจนุ่นน่ารักมากๆเลยนะคะ
13: คุณปอมบอกว่าอยากไปด้วยมาเจอกันนะคะ
12: กดลงทะเบียนให้ทันนะคะใครเนี่ยเขาบอกว่าคุณฝนบอกว่าเสียงที่เจนุ่นไม่ไหวแต่หน้าไม่ก็หน้าแย่มากๆเลยค่ะ เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เธอเขาพูดอย่างนี้จริ ง
13: ๆคุณเกบอกว่าดีเจนุ่นสวยขอบคุณค่ะ
12: อ
13: ัน
12: นี้โกหก
13: คุณมีโม่บอกว่าอดใจไม่ไหวต้องเปิดเข้ามาดูรูปดีเจสอนเลยเป็นไงสวยไหมสะพรั่ง
12: ฉันไม่เชื่อหรอกความร้ายกา
13: จคุณน้องวินคุณน้องภูมิเขาบอกว่าปากฉ่ำมากอ่ะดีเจสอน
12: จริงๆนะคืองานเนี้ยอยากให้เด็กๆมาเยอะๆนะคือเชื่อไหมว่าฉันบอกพระอาจารย์ครับพอดีผมอาจจะมาจัดงานมิทติ้งรายการในวิธามเนาะแล้วก็ถามว่าใครมาลูกใครมาโยมบอกว่า
13: ผมนี่แหละครับ
12: กลุ่มผมครับแล้วก็กลุ่มผู้ฟังแล้วบอกว่าเป็นทหารเรือเหรอคนที่มาทั้งหมดเป็นทหารเรือเหรอบอกประชาชนครับประชาชนมาร่วมด้วยนะเขาอายุราวๆไหนอ่ะบอกว่าเด็กมั่งครับ4ขวบ5ขวบเด็กเหรอ เด็กเข้าวัดจริงเหรอลูกโอ้ถ้าลูกเอาเด็กเข้าวัดได้นี่ถือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงเลยนะ พราะเด็กยุคนี้มันไม่ค่อยเข้าวัดเลยอุ้ยเธอพูดงี้แล้วขนลุกเลยจริงแต่ฉันเชื่อว่าคนฟังรายการเราส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนฟังที่มาจากครอบครัวจริง
13: ๆแล้วเราเชื่อว่าคนฟังของเราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รักในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วคราวที่แล้วที่เราจัดงานที่จังหวัดนนทบุรีนะ
12: โอ้โหแตก
13: คนเรียกได้ว่ามาล้นหลามเลยดีกว่า
12: ใช่
13: ก็อยากมาทำบุญร่วมกันรอบนี้เหมือนกันเชื่อสิว่า150คนเนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที
12: ่
13: อยากจะมาร่วมนะคะให้ทันนะวันนี้ทันวันนี้ลงทะเบียนกี่โมง
12: เที่ยงตรง
13: เที่ยงตรงนะคะเอาให้ทันนะคะ
12: 12นาฬิกาตรง
13: ว่ารับรอบนี้แค่150คนเท่านั้นเอง
12: ใช่นะครับเอามาให้ทันนะคุณผู้ฟังนะ12นาฬิกานะดีเจสอนนั้นส่งปึ้งนะครับวิธีการแบบง่ายๆเลยนะถ้าหากใครอยู่หน้าคอมอ่ะจะได้เร็วถ้าหากใครใช้โทรศัพท์มือถือนะกว่าจะพิมพ์ได้เนี่ยยากหน่อยแต่เขาบอกว่าคอม PC อ่ะมันจะทำให้มันจะส่งได้เร็วกว่าเนาะใช่ไหม
13: ใช่คิดว่าเร็วกว่าเพราะว่าบางทีเวลาเขาเรียกรับพิ้วของเอฟของอันเนี้ยเขาก็เอฟผ่าน
12: แล้ว
13: คอมนะ
12: เธอรู้ไหมว่าเส้นหมี่โอแพ้งไวๆก็ถามอยู่ตลอดเลยอะว่าคนมากี่คนคนมากี่คนคือเตรียมของจะแจกอีกแล้ว
13: คราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหแจกกันไปคนละถุงใหญ่นะแบกกันกลับบ้านไม่ไหวเลย
12: จริง
13: แล้วกลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็แอบมองแล้วก็มีมาโม่ๆด้วยนะ อยากจะได้ของดีเจสอนไม่ได้อันนี้ของกลุ่มในวิธามเท่านั้น
12: โอ้ฉันวีนคุณรู้ฟัง
13: วีเลย
12: ดีเจสอนวีนอ่ะมันมีมนุษย์หลายๆคนน่ะชอบมาแบบเหมือนจะมาแบบขอแจ้งมากลุ่มเราอ่ะแต่รอบนั้นเราก็ควบคุมยากจริงแต่รอบนี้เราควบคุมง่ายเพราะคนในกลุ่มเราคนที่มาลงทะเบียน
13: คนที่มาในรายการเท่านั้น
12: ดีเจสอนจะให้ป้ายห้อยคอเลย
13: เน
12: า
13: ะ
12: ใช่นะครับคุณวิสุทธ์แซ่ลิ้วบอกว่าฟังทุกวันตอนเช้าเลยครับเพราะได้พลังบวกพลังดีๆพลังความสุขและสนุกทำให้ทั้งวันจะมีแต่ความสุขอุ้ยเธอดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากเลยอ่ะ เธอดูที่แล้วหล่อด้วยนะเห็นไหมเธอลองกดไปดูดิคุณวิสุทธ์อ่ะเธอกดลงมาก่อนดิเธอเลื่อนลงมาก่อน
13: นี่เรา
12: ข้อความเธอเป็นล้านอยู่เธอดูที
13: ่ก็ฉันอยากไล่อ่านคุณผู้ฟัง
12: คุณผู้ฟังคุณวิสุทธ์หล่อมากเป็นหนุ่มหาดใหญ่เหรอเขาล็อกโปรไฟล์เหรออ
13: ืมเขาไม่อยากให้เธอเข้าไปดูเขา
12: ทำไมเธอพูดอย่างนี้อ่ะดีเจนุ่น
13: บอกยุ่งวุ่นวายจังเลยเนี่ย
12: เออ
13: หนูอุ้ยเขาบอกว่าขอ QR code อีกรอบได้ไหมคะ
12: อ่ะจัดให้เอาวันนี้จัดให้ QR code อีก1รอบนะครับคุณผู้ฟังนี่อ้าวขึ้น QR code เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะแล้วอยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะครับก็สามารถสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับคุณดวงดาวบอกว่าวัดอยู่แถวไหนคะอยู่ตรงเรานี่แหละ
13: ถ้าเกิดมาตรงทหารเรือถูกนะคะตรงเขาเรียกอะไรนะแยกพันนก
12: แยกพันนกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับถึงเขาเรียกอะไรบางกอกน้อยนะครับเลี้ยวขวาก็ถึงเลยติดอยู่กับวัดอรุณนะคุณผู้ฟังนะดาวดวงดาวนะวัดอยู่ติดกับวัดอรุณ
13: คุณเต้ถามว่าวันนี้ไปพาต้ามั้ยครับ
12: ไปทำไมอ่ะเขาไม่ได้เลี้ยงอาหารวันเนี้ยเธอมาพูดจา
13: อ๋อเธอจะไปเฉพาะวันที่เขาเลี้ยงอาหาร
12: ใช่เขาจะเลี้ยงอาหารเราฟรีเราก็ไปได้นะนุ่นนะเดี๋ยวจะจัดการบล็อกเธออย่างแท้จริงนะครับเอ้าไปดูข่าวแรกกันเลยเธอเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่อ่านข่าว
13: ฉันจิบตั้งนานแล้วเธอไม่ให้ฉันอ่าน
12: จริงเหรอไปดูเรื่องของเธอเก็บทองคำหรือเปล่าเธอเก็บความจริงเลย
13: เก็บไว้แต่ว่าเก็บไว้ตอนนี้ไม่มีซื้อเพิ่มแล้วเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ไม่มีเงินซื้อใหม่แล้วเพราะว่าราคาทองขึ้นสูงมาก
12: นะคุณมีดีไม่ดึงบอกว่าดีเจไม่เคยแจ้งอะไรเลยอยู่ๆก็จะเปลี่ยนชื่อกลุ่มแฟนผมเกือบตีตาย
13: ตอนแรกชื่อกลุ่มในวิถีตอนหลังอยู่ดีๆก็มือบอลมีเด็กมือบอลไปเปลี่ยนเป็นดีเจสาว
12: เป็นดีเจสาว
13: อย่าว่าแต่คุณผู้ฟังตกใจเลยดีเจเองก็ตกใจ ฉันเข้าไปในกลุ่มนี้ได้ยังไง
12: ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคุณผู้ฟังกลุ่มอย่างแท้จริงแหละชื่อว่ากลุ่มดีเจสาวนะจ๊ะเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังครับขอเตือนเลยเพราะว่าต่อไปใครที่มีทองคำที่เก็บเอาไว้ในร่างกายในบ้านเรือนต่อไปนี้คุณจะต้องเสียภาษีนะเรียกว่าภาษีทองคำจริงดีไหมเธอ
13: ไม่ดี
12: เธอเราเป็นสื่อนะเราจะต้องเป็นกลางนะเธอนะ
13: เอาแต่เขาจะรู้ได้ไงว่าใครบ้านไหนเก็บเท่าไหร
12: ่เออเขารู้ได้ไงวะ
13: ก็นั่นน่ะสิ
12: เออน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำท่านบอกว่า
13: คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมนะคะได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและก็เครือข่ายทุนเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคําในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบควบคุมข้อมูลในการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมค่ะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังเนี่ยจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกํากับดูแลธุรกรรมด้านการซื้อขายทองคําอย่างจริงจังค่ะซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้กลไกด้านภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใส
14: ทั้งนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นก็จะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและก็นักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคด้วยเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวนั้นจะเป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาบังคับใช้สรุปแล้วก็คือ
13: เขาบอกว่าเร็วๆนี้นะจะมีการร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็สร้างจุดสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจและป้องกันการอาชญากรรมทางด้านการเงินโดยนอกเหนือจากตลาดทองคำแล้วเนี่ยภาครัฐก็ยังบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะควบคู่ไปด้วยพร้อมทั้งการปิดช่องโหว่ไม่ให้ทุนเทาเนี่ยเข้ามาสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยแต่อย่างที่บอกเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเยอะเราเก็บไว้นิดๆหน่อยๆเขาไปตรวจสอบคนที่เป็นเหมือนพวกจีนเทาที่มาลงทุนต่างๆในประเทศเราไงเป็นการลงทุนพูดถึงก็น่าสงสัยนะบางคนซื้อทองไว้หลายอย่าเรียกได้ว่าหลายร้อยเลยดีกว่าทุนเทาเนี่ยเขา
14: เอางี้ถ้าพูด
13: เก็บเยอะอะเน
14: า
13: ะ
14: เธอมีทองเท่าไหร่ฉันมีอยู่50 บาท
13: เยอะกว่าฉันอีก
14: คือฉันมีทองเนาะ50 บาทแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันน่ะทองทั้งหมดเธอฉันเลี่ยมด้วยทองหมดเลยนะ
13: จ้ะ ความสวยความรวยเนี่ยเพื่อนฉันที่หนึ่ง
14: ทุกอย่างทองหมดงดแถมทองเธอเข้าใจไหม นี่ดูในไลน์กลุ่มเว้นแชทเราดีเจนุ่นตอนนี้มีแต่คนส่งคลิปเด็กมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยคุณรู้ฟังเห็นไหม
15: บ้านผมมี4 คนเลยครับ
14: อะไรนะ
13: บ้านผมมี4 คนเลยครับ
14: เออเห็นไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งคนนะนี่
13: ส่งมาอ้อนเหรอ
14: เออ
13: กับ
14: เ
13: รื่อง น
14: ี้รองนายกเนี่ยเออวันนี้เขาส่งเหมือนเขาแข่งกันส่งลูกมาประกวดในไลน์กลุ่ม Open Chat อ่ะคุณผู้ฟังนะ
13: ไม่มีรางวัลนะ
14: ไม่มีรางวัลนะครับอยู่ดีส่งมากันเต็มหมดเลยน่ารักมากๆก็อย่างที่บอกไปรายการเราเป็นรายการของครอบครัวเนาะทุกคนสามารถฟังได้และก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดฟังเพราะว่าอะไรรายการเราเป็นรายการที่เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดี
13: เรียกได้ว่าไม่มีพิษมีภัยดีกว่าเพราะว่าบางรายการเนี่ยบางช่วงเนี่ยเขาก็จะเล่าทั้งข่าวความเครียดข่าวมีฆาตกรรมข่าวอะไรแต่ว่าของเราเนี่ยจะคัดมาแล้วนะซึ่งก็จะเป็นข่าวที่เหมาะกับวัยเด็กด้วยเด็กๆฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดี
14: แต่ใครบอกว่าข่าวเราไม่จริงนี่เราโกรธนะข่าวเราคือข่าวจริงทั้งหมดบางคนบอกว่าสับสนไปหมดแล้วอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวไม่จริงอย่างเราเนี่ยข่าวจริงหมดเลยนะทำไมเขาไม่ค่อยเชื่อเราเลยเพราะอะไรเธอ
13: เพราะเธอชอบพูดเล่นไงเขาก็คิดว่าเธอเล่นหมดแหละ บางทีนะดีเจสอนพูดเรื่องจริงนั้นถามจริงหรือเปล่านี่เรื่องจริงใช่ไหม ต้องถามก่อนนะเริ่มสับสน
14: นุ่นทำไมเธอพูดอย่างเงี้ยเพื่อนเราอยู่รายการเดียวกันนะ แล้วคนเขาจะมอบรางวัลให้กับเรายังไงอะ
13: เธอมอบมงให้ตัวเองไป
14: ดีเจสอนบอกเลยจะขอประกาศตรงนี้เลยนะ
13: มาฉันมอบมงให้
14: เนี่ยเธอก็ชอบพูดแล้วเธอเอาไปอันนั้นนะมุ้งของเธอ
13: เล็กอ่ะ
14: ดีเจสอนขอประกาศเลยนะ
13: ไม่ได
14: ้ว่าดีเจสอนรายการนี้รายการเนวิทามที่ดีเจสอนจัดรายการคู่กับดีเจนุ่นจะไม่รับรางวัลใดทั้งสิ้น
13: เรารับรางวัลเอง
14: ใช่เพราะว่าเขาเคยให้รางวัลเราแล้วเขาไม่ประกาศชื่อเราอ่ะเราโกรธนะ
13: ไม่เป็นไรเราฉันมอบมงให้เธอแล้ว
14: คือดีเจสอนขอพูดความจริงเลยมีหน่วยงานหนึ่งบอกว่าจะมามอบรางวัลให้รายการเราว่าเป็นรายการคุณธรรม
13: เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมอบให้เขาให้เราเสนอชื่อไปก็มีเสนอชื่อไปก็ต้องมีได้กับมีไม่ได้เธอไม่เผื่อใจไง
14: ฉันไม่ได้หรอกการที่เอารายการชื่อฉันเนี่ยแล้วเธอก็รู้อยู่ว่ารายการดับหนึ่งของประเทศอะไปเสนอชื่อแล้วต้องได้
13: เราก็มั่นใจเกินอะมั่นใจเกินไปอะ
14: เธออย่าเพิ่งอ่านข่าวพักเบรกก่อน
13: นี่อะไรกันข่าวนะ
14: เอา ขอ1สายหน้าไมค์1สายหน้าไมค์นี้ให้สำหรับคนที่โทรมาปึ้งแล้วจะไปกิจกรรมกับเรา
13: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะแต่คิดว่าอยากไปจริงหรือเปล่า
14: ให้ไปเลยให้เลย
13: โอ้งั้นเอาให้ทันนะคุณผู้ฟังใครที่อยากไปแล้วอยากใช้เส้นทางลัดโทรมาเลย
14: คุณผู้ฟัง
13: ได้ไปเลย
14: วันนี้ดีเจสอนให้เลยสำหรับคนที่โทรมาใครโทรติดปึ้งจะหน้าเก่าหน้าใหม่อะไรก็แล้วแต่โทรมาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนได้ไปแบบทางลัดปึ้งเลย
13: มาตอนนี้วอร์นิวแล้วตอนนี้ถือโทรศัพท์รอแล้ว
14: คุณผู้ฟังนะครับ1สายนะ1สายนี้จะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ได้ไปเลย
13: เธอให้กี่ใบ
14: มีเท่าไหร่มาหมดเลย
13: อ่ะแล้วแต่จะขอใช่ไหม
14: แล้วแต่จะขอแต่อย่ามากไปนั้นฉันจะจัดการนะ จะตัดสายนะทุกคนพร้อมนะอย่าให้หยิบโทรศัพท์มาก่อนทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใครเร็วเติมเน็ตให้ดีนะครับ02
13: 475-7675ค่ะ
14: ยังไม่ต้องกดนะเพราะยังไม่ได้เสียบนะคุณผู้ฟังนะยังไม่ต้องกดนะเพราะยังไม่ได้เสียบนะครับขอ1สายนะ1สายนี้ได้ไปเลย
13: ทางลัดไม่ต้องลงทะเบียน
14: ไม่ต้องลงทะเบียน
13: จะกี่สิทธิ์ก็ได้นะคะ
14: แต่ต้องเปิดไมค์เปิดกล้องมาคุยกับเราให้พร้อมนะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหยิบมาแล้วนะกดมาที่เบอร
13: ์024757675ค่ะ
14: พร้อมไหม
13: พร้อมแล้ว
14: ถ้าหากพร้อมแล้ว
13: โทรมาเลย

0: 7:41 กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทท.ทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยนะจ๊ะ
1: เหมือนผมหน้าม้าบางหน้านิดนึง
0: เปลี่ยนใหม่เธอเพราะว่าแต่เมื่อกี้มันเป็นแบบสไตล์อินเดียเนาะแล้วมีคนบอกว่าเราอ่ะคือหญิงที่มาจากโกโบริ
1: โกโบริอีกแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนู่น
1: จังตอนนั้นมอละเมิงมั้งแหละ
0: เธอมาพูดโกโบริอีกแล้วคืออะไรอ่ะ
1: ทำไมอ่ะเธอจะเป็นญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอ
0: เธอพูดทำหน้าตาให้เพื่อนมันมีความสุขหน่อยดิว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะ
1: ให
0: ้โอเคคือเพื่อนก็เธอก็รู้เนาะว่าฉันเนี่ยเคยรับบทเป็นโกโบริ
1: ของเธอตอนนี้ฉันไม่สนใจเธอหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าคนที่ฉันสนใจเนี่ยตอนนี้คือสายหน้าไมค์เนี่ยโทรติดแล้ว
0: สายหน้าไมค์วันนี้ฟาสไปเลยได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราเลย
1: หลายคนเนี่ยกำหมัดแล้วนะ
0: เ
1: พราะว่าอิจฉา
0: อุ้ยเธอแต่นั้น
1: พอติดสายเดียวแล้วที่สำคัญเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
0: ว่า
1: เขาเอารูปโชว์ในไลน์กลุ่ม Open Chat แล้วด้วยแล้วดันโชคดีโทรติดอีกต่างหาก
0: แล้วเธอดูสินางสวยนะ
1: สวยนี่เป็นคุณแม่เหรอเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนางบอกว่านางเคยโทรได้แล้วแต่นางสวยมากอะ
1: เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเอารูปลูกลง
0: นางมีลูกแล้วหรอ
1: กลุ่ม Open Chat ลูกเขาเสื้อสีเขียว
0: จริงเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนี่คุณแม่เหรอ
0: ตายแล้ว
1: สวยขนาดนี้เลยเหรออ
0: ่ะไปทักทายกันหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ดีกว่าโอ้สวยขนาดนี้ไม่ใช่คุณแม่ละ
0: แต่ขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนคุยกับทุกคนข้างๆได้ไหมขอดูคนข้างๆหน่อยขอดูคนข้างๆหน่อยนุ่น
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นนั่นสามีเขาเดี๋ยวก่อนเราจะไปตื่นเต้นกับสามีคนอื่นไม่ได้ค่ะ
0: นุ่น
1: ก่อนที่เธอจะเขินนะเธอดูหน้าภรรยาเขาก่อนเธอเอาอะไรไปเทียบเขา
0: ฉันไม่สนใจเลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวพาไปด้วย
0: เดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมขอขยับมาข้างหน้านิดนึงได้ไหมตอนนี้ลูกไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเค
2: ใช่ลูกลงมาแล้ว
0: โอเคขยับมาเลย
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวก่อนเขินอะไรเขินอะไร
0: เอาความ
1: ของแล้วจ้า
0: เอาความจริงนะเอาความจริงนะ

0: นะ
1: เขาเคยเป็นแฟนเก่าฉัน
0: อุ้ยจริงหรือเปล่า
1: จริงๆ
0: แฟนเก่าเธออีกแล้วเหรอคนที่เท่าไหร่คนเนี้ย
2: จินเจนสอนมีแฟนเป็นทหารอากาศเหรอคะคนนี้เป็นทหารอากาศแต่ว่าไม่ขาดรักนะคะ
0: เก็บอาการ เก็บอาการไว้เพื่อนใจเย็นๆแล้วเข้าวัด
1: คือเมื่อก่อนอ่ะอันนี้พูดจากใจจริงเลยเมื่อก่อนเนี้ยคือดีเจสอนหน้าไปเรียนอยู่ที่จ่าอากาศแล้วก็รักกันแต่ปัญหาคือทางบ้านเขาไม่รับ
0: นะตอบว่าไง
1: ว่าเอาเอาทักทายกันหน่อยเธอชื่ออะไรเนี่ย
3: สวัสดีตาลค่ะชื่อตาลค่ะ
1: ชื่อตาลพอแล้วอ้าวต่อไปคุณผู้ชายอ้าวโอเค
0: ให้แค่เนี้ยเวลาเขาแค่เนี้ย
4: คุณผู้ชาย
1: คุณผู้ชายสวัสดีครับ
4: ชื่อฮัท
5: ครับชื่อฮัทครับครับสวัสดีครับ
0: ชื่อฮัทเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเราต้องมีสติก่อน
1: เอาความก็สถานอากาศนะ
0: แบบเขินแบบตัวลอยตัวโยนอะไรขนาดนั้นนะ
1: แล้วเธอเขารู้อยู่
0: เขาแค่บอกเพื่อนเฉยๆนะเนี่ยเพื่อนเขินอะไรขนาดน
1: ั้นเธอจะบังอะไรฉันทุกอย่างอย่างนี้อ่ะ
0: ฉันต้องจับเพื่อนไว้ก่อนใจเย็นๆ
1: โอเค
0: คุณผู้ฟังเขามาดูแล้วโห
1: ทั้งพ่อทั้ง
0: แม่แบบเหมาะสมมากคุณแม่นี่ไม่อยากเชื่อนะเขาเป็นลูกแล้วอ่ะ
1: จริง
0: เขาแบบสวยอ่ะแบบหน้าเด็กมากเลย
1: แล้วตอนนี้คุณฮาร์ดยังรับราชการอยู่ไหมครับ
3: กำลังจะลาออกค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยทำไมอ่ะ
0: มาช่วยดีเจสอนขายทุเรียน
3: พอดี
0: เห็นน่าจะ
1: คือก็ต้องรู้เนาะเรื่องของความรักอ่ะเขาก็ต้องมาช่วยหลายๆที่ทุเรียนทอดอะไรเงี้ยรอมากคุณฮัทรอมากฉันไม่ได้อยากคุยกับเธอค่ะฉันอยากคุยกับคุณฮัท
4: คุยก
1: ับ
4: เธอ
1: ไม่มีก่อนถึงก็หนีออกรถเลยอ่ะคุณฮาร์ดคุณฮาร์ดนิดนึงก่อนฮาร์ดยังรักเราอยู่ไหม
5: ครับ
1: ยังรักเราอยู่ไหม
5: ฟังทุกวันเลยครับ
1: ฉันมีคำถามว่ายังรักกันอยู่ไหมไม่ได้ถามว่าฟังกี่วันค่ะ
0: ก็อุตส่าห์เลี่ยงคำตอบแล้วไงเรายังไม่รู้ตัวอีกหรอ
1: โอเคโอเคโอเคอ้าวฮาร์ดบ๊ายบายแล้วกันความรักเรายังเหมือนเดิม
5: คร
1: ับเอออ้าวชื่ออะไรนะฉันลืม
0: คุณตาลกับคุณฮัท
2: ค่ะตาล
1: คุณตาลทำไมถึงอยากมาร่วมทำบุญกับเราที่วัดระฆังล่ะคะ
0: วัดหงค่ะ วัดหง
1: ทำไมถึงอยาก
0: ไม่มีสติเลยตอนนี
1: ้เอาจริงสติฉันไปอยู่กับผู้ชายหมด
2: แล้วปีที่แล้วที่ไปรอบที่แล้วลงทะเบียนไม่ทัน
1: อ๋อ
2: ใช่
1: นะ
2: แล้วก็รอบนี้ตัวเล็กบอกว่าอยากไป
0: รอบนี้ก็ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะเขาใช้ฟาสต์พาสเลยค่ะ
1: วันนี้ได้ไปเลยนะมีกี่ท่านมีกี่ท่าน
2: ตั้งนาฬิกาปลุกรอไว้แล้วนะตอนแรกกะว่า
0: แต่ว่าไม่ต้องแล้ว
1: ไม่ต้องแรกแล้วได้เลยมีไปกี่คนมีไปกี่คนทั้งหมด
2: 4คนค่ะ
1: มีคน
2: 4คน
1: มีใครบ้างเนี่ยอธิบายซิ
2: ลูก2มีตามีพี่ฮัทแล้วก็มีเด็ก2คนค่ะ
1: โอ้โหเธอลูก2คนเลยเหรอ
2: ใช่ใช
1: ่ลูก2คนยังขนาดนี้เลย
0: ขนาดนี้ล่ะ
1: โอ้เนาะ
0: เล็กตัวน้อย
1: ในวันงานน่ะเธอไม่ต้องตกใจนะถ้าหากว่าฮัทเขาเดินมาแล้วเขาก็มาทักทายเราแบบเป็นความรักอ่ะคือคนรู้จักกันมาก่อนนะเธอต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย
2: ได
0: ้เขาเป็นแฟนใหม่
2: ได้เลยค่ะ
0: ต้องเข้าใจด้วย
1: ใช่นะในร่างทองโอเคอยากไปจ
2: ั
1: ดให้เลย4ท่านสำหรับครอบครัวนี้แบบฟาสต์แท็กเลย
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เชิญชวนคุณผู้ฟังหน่อยไปร่วมงานมีตติ้งกับเราที่วัดระฆังหน่อย
0: วัดหงวัดระฆังอยู่นั่นแหละ
1: ไปงานมีตติ้งกับเราที่วัดหงหน่อยเอ้าเชิญ
2: ก็ลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะไปทำบุญร่วมกันแล้วก็ได้เจอดีเจนุ่นดีเจสอนได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกแน่นอน
1: โอเค
0: น่ารักมากเลยคุณตาลคือชอบมากเลยนะ
1: โอ้โทร
2: สเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: เธอสวยนะนางสวย
0: สวยจริงๆ
2: ดีเจสอนมึงแซวว่าไปสักคิ้วเพิ่มก่อน
1: เธอแล้วเธอไปสักมาหรือเปล่า
2: ไม่ยังไม่ได้เติมเลยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ดีเจสอน
1: ไม่เป็นไรเพราะว่า
2: ไปเติมคิ้วก่อน
0: นานกันหลงพอแล้ว
1: เธอต้องโทรมลงเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลคุณฮาร์ทเองฉันสัญญาอย่างแท้จริง
2: โอเค
1: โอเคขอบคุณมากตาลเดี๋ยวเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย
3: สวัสดีค่ะ
1: เขาเข้ามาดูอะไรกันนะ
0: เขาเข้ามา500กว่าคนเลยนะมาดูคุณตาลนี่แหละ
1: ฉันว่ามาดูคุณฮัทไม่ได้มาดูคุณตาลหรอก
0: ว่าสวยอะสวยจริงฉันชอบ
1: เขาแต่นางก็สวย
0: เขาเรียกปรุงจืดเนี่ยเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเขาสวยแล้ว
1: ครอบครัวนี้สมกันเลยทั้ง
0: คุณนฤมลถามดีเจสอนเป็นอะไรกับวัดละฆังคะ
1: เอาจริงก็ทำไมฉันพูดแต่วัดละฆังนี่เลย
0: นั่นน่ะสิฉันถ้าเกิดได้ไงให้ฉันตบโบ๊ะบ้าตบมุกเหรอสายพินบอกว่าไม่เก็บอาการเลยค่ะ
1: เออนะฮะ
0: คุณอาร์ตบอกว่าคู่สร้างคู่สมมากครับ
1: สวยสวยสวยน่ารักมากมากนะครับคุณผู้ฟังเอ้าเจอกันอีกที
0: นุชนารีบอกว่าคนดูไป430คนจริงๆขึ้นไป500กว่าคนนะ
1: คือเขาคงอยากจะดูคุณฮัทอะ นะแล้วครอบครัวนี้เขารอนะคุณผู้ฟังนะฮะตั้งสติหน่อยดีเจสอนไม่ต้องมาเดี๋ยวฉันจัดการแล้ววันเจอคุณฮัทฉันจะต้องแต่งอะไรอะเธอ
0: แต่งสาวสะพรั่งเธอไปสิ
1: ให้ฉันแต่งสาวสะพรั่งเหรออ
0: ืมเธอจะไปยอมไม่ได้นะคุณตาลอะ
1: ไม่ใช่แล้วพระ
0: เธอจะสู้เขาได้หรือเปล่า
1: พระจะให้ฉันเข้าโบสถ์หรือเปล่า
0: เขามีพระเธออาจจะเข้าไม่ได
1: ้จริงเหร
0: อ
1: พระบอกว่าให้อยู่นอกโบสถ์อ่ะ
0: ร้อนอยู่ข้างนอก
1: ไม่ให้ทำสังฆกรรมร่วมกันเลยนะครับอ้าวเจอกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้จัดไปแล้วอีก4ที่นั่งเหลือเพียง142ที่นั่ง
0: พูดถึงเขาก็น่ารักนะเขาไม่ได้ขอเพิ่มอะไรเลยนะก็ตามโควต้าเลยแหละ
1: ใช่นะครับคุณผู้ฟังนะ
0: แต่เผื่อเดี๋ยวเผื่อคุณตาลคิดก่อนก็ได้เผื่อแบบอยากชวนคุณแม่มาคุณย่าคุณยายได้สิทธิ์อยู่นะคะ
1: นะอ้าว
0: ขอน่ารักมากขอแบบ4ที่นั่งขอ
1: นะครับเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้ใครที่อยากจะมาเจอกันนะครับต้องลงทะเบียนให้ทันเอาย้ำอีกทีสิเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดเพราะว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกอะไรวันลงทะเบียน
0: ลงทะเบียนแล้วเราก็มีลงทะเบียนแค่วันเดียวนะเชื่อว่าลงทะเบียนเนี่ยเที่ยงตรงไม่เกิน5นาทีเต็ม
1: เธออย่าตลกไม่ถึง1นาทีค่ะ
0: ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาร่วมลงทะเบียนกับเรานะคะตอนนี้เราขึ้นภาพ QR code นะคะสามารถเข้ามาสแกน QR code ผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือได้ค่ะ
1: ค
0: ก็สแกน QR code แล้วก็ใส่รหัสลับด้วยนะคะ N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็ก Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือค่ะแล้วเจอกันวันที่30สิงหาคมว
1: ั
0: ดหงรัตนารามค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับลงทะเบียนเวลา 12:00 น.ตรงนะฮะผมจะส่งลิงก์ไปในกลุ่ม LINE Open Chat นะครับ12นาฬิกาตรงส่งลิงก์ไปในกลุ่มไลน์ Open Chat ใครลงทะเบียนทัน142ท่านแรกมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับ
0: ที่สำคัญกิจกรรมของเราทั้งหมดทั้งมวลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมาร่วมกันทำบุญเข้าวัดเข้าวาอารามกันวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะ
1: อุ๊ยกิจกรรมชื่อเราสวยนะเธอว่าชื่อสวยไหม
0: คิดเองไงเธอคิดไงเธอต้องบอกว่ามันเลิศอยู่แล้วแหละ
1: เนวิธามเข้าวัดเข้าวาอารามทำไมถึงต้องมันต้องมีคำว่าวามันเป็นคำพ้องนั่นน่ะวัดวาเนาะวัดวาอารามนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยฉันหมั่นไส้ผู้หญิงคนนี้มากเลยเนี่ย
0: แล้วไหนขอดูคนจึงปากหน่อยสิ
1: อ้าวไม่ต้องดูหรอกดูแต่ภาพนี้แหละฉันสวยฉันเลิศอยู่แล้วฉันไม่ต้องสนใจหรอก
0: นี่หน้าเดฟจึงปาก
1: ถ้าหากว่าเธอเป็นหญิงแท้เธอชอบผู้ชายคนนี้ไหม
0: ไม่ชอบ
1: ทำไมอ่ะ
0: จึงปากเก่งนะ
1: โอเค
0: ดัชชี่บอยฉันดีกว่าน
1: ะเจอกันอย่างแน่นอนนะ
0: หล่อที่สุดแล้วดัชชี่บอยอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนดัชชี่บอยคนเนี้ยเหรออ
0: ืม
1: โอเคเขายังไม่รู้นะยังไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังเจอกันนะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนนะครับเจอกันนะฮะลงทะเบียนเวลา 12:00 น.นะครับ 12:00 น.ตรงปึ้งเดี๋ยวจะสอนส่งไป142คนแรกมาร่วมกิจกรรมกับเรานะจ๊ะ
0: ต้องบอกว่าก่อนที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยต้องอยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat ก่อนเพราะว่าเราจะส่ง Google Form เนี่ยใน LINE Open Chat นะคะแล้วถึงจะลงทะเบียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดเมื่อกี้สแกน QR Code ไปแล้วเดี๋ยวรอเลยตั้งนาฬิการอเลยเที่ยงตรงค่ะ
1: ใช่นะครับอ้าวขอบคุณอีกทีนะฮะขอบคุณสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า
0: 70ปีค
1: ่
0: ะ
1: เส้นมีโอแพงไวๆ
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยขอบคุณมากๆด้วยนะครับอ้าวไปดูกันหน่อยเราติดตามข่าวกันนี้มาอย่างยาวนานดีเจนุ่นเรื่องของเส้นถนนพระราม2หลายคนก็โอ๊ยแล้วเรื่องเนี้ยมันเปิดจริงหรือเปิดเล่น
0: จริงหรือ
1: ถูก
0: จริงสิ
1: เหมือนแม่บังคับลูกอะ จริงเหรอจริงสิจริงสิคุณรู้ฟัง
0: ฉันส่งให้แล้วไม่รับเลย
1: ล่าสุดเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าดีเจสอนที่ออกมาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่ารอคอยมานานเรื่องถนนพระราม2เขาบอกว่าเป็นถนน7ชั่วโคตรเลยนะ
0: ใช่อันนี้ไม่ใช่ชื่อที่ดีเจสอนตั้งนะเขาเรียกกันปากต่อปากแบบนี้จริงๆว่าถนน7ชั่วโคตรเพราะว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยยาวนาน7ชั่วโคตรจริงๆค่ะ
1: ฉันเข้ามาอยู่กรุงเทพฉันก็เห็นว่ามันสร้างอยู่นะ
0: ใช่
1: ฉันอยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะ
0: เออตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จไง
1: ก็ยังไม่เสร็จ
0: แต่ดูเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ใกล้แล้วใกล้ความเป็นจริงมากๆแล้วนะคะ
1: คุณผู้ฟังครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยกับปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับลงพื้นที่ตรวจโครงการหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแล้วก็ติดตามความคืบหน้าความเตรียมความพร้อมการอำนวยการความสะดวกและก็ความปลอดภัยก่อนเปิดทดลองใช้กับประชาชนเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วในวันศุกร์ที
0: ่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ท่านพิพัฒน์เนี่ยนะฮะท่านเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตร
0: ตามนโยบายควิกวินนะคะโดยการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่อง M82 ในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยค่ะที่จะเปิดทดลองบริการอยู่แล้ว
1: ครา
0: วนี้ก็จะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยที่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะทำให้ประชาชนใช่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านไปเอกชัยจนถึงบ้านแพ้วค่ะรวมระยะทางกว่า25กิโลเมตรช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2แล้วก็เชื่อมต่อทางเดินสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
1: คือต้องบอกว่าถนนเส้นเนี้ยติดมากเลยนะ
0: ติดมากจริงๆเพราะว่าถนนเนี่ยทำไม่เสร็จทั้งที่ทางก็ขรุขระแล้วก็รวมถึงการก่อสร้างด้วยแต่ว่าตอนนี้ใกล้แล้วจริง
1: ๆขออนุญาตพูดเรื่องทางขรุขระที่ดีเจนุ่นพูดหน่อยเถอะดีเจสอนขับรถวิ่งไปขาเข้ากรุงเทพอ่ะจากสมุทรสาครขาเข้ากรุงเทพนะล้อรถเกือบแตกเธอเหมือนมีหลุมอ่ะอยู่ตรงถนนพระราม2อ่ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะตอนนี้เขาใกล้แล้วค่ะใกล้จะเปิดแล้วจริงๆตอนนี้ให้ทดลองใช้นะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่สำคัญเนี่ยมันยังไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยยังเดินทางฟรีก็ไปทดลองใช้กันได้เพราะว่ารวมระยะทางกว่า25กิโลเมตรเลยจะสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: เร็วเนาะ
0: เร็ว
1: อันนี้คือถึงบ้านแพ้วเลยหรอ
0: ถึงบ้านแพ้วเลยก็ขึ้นจากบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วเลย
1: แล้วต้องขึ้นตรงไหนอะบางขุนเทียนอะแก
0: ไม่รู้สิยังไม่เคยใช้เหมือนกันอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ร
1: ู้
0: จริ งๆใกล้บ้านฉันนะบางขุนเทียนเนี่ย
1: ถนนเอกชัยนี่อยู่นครศรีธรรมราชปะ
0: ไม่รู้อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ไหมเอกชัยศรีวิชัยอ่ะที่อยู่นคร
0: ไม่ใช่
1: ไม่
0: ใช่ใช่ละอันนั้นคนละ คนละเอกชัยละเอกชัยไม่ได้อยู่เอกชัยศรีวิชัยสิเอง
1: เอ้าทำไมเธอมาพูดเอกชัยศรีวิชัยอ่ะ
0: เธอเนี่ยแหละพูดฉันไม่ได้พูดเลย
1: เอาวันที่เท่าไหร่นะ28เนาะ
0: ตั้งแต่วันนี้28สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะ
1: เปิดฟรีนะครับคุณผู้ฟังนะไม่มีการเก็บเงินเก็บทองนะเปิดฟรีให้พี่น้องประชาชนได้ขับรถขับรา
0: คุณพัชรวรรณบอกว่าขอ QR code อีกทีได้ไหมคะ
1: ฉันแล้วฉันต้องเปิดให้ไหม
0: เปิดให้สิเพราะว่าวันนี้เราลงทะเบียนวันเดียว
1: เอานี่ลงทะเบียน
0: ก็อาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีวันนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เมื่อกี้ไม่ทันแคปรูปเก็บไว้ก่อนได้นะ
1: แคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนนะและอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟังหลายคนก็ถามมาบ่อยเนี่ยในกลุ่มก็ยังถามอีกถามว่าลงทะเบียนได้กี่คนคะก็บอกแล้วว่าลง1ยูสเซอร์ได้4คนนะลงทะเบียน1คนแล้วก็ผู้ติดตามนะครับจำนวน3คนรวมเป็นอีกคนที่ลงก็คือ4นะครับได้มากสุด4คนนะคุณผู้ฟังนะได้มากสุดแค่นั้นจริงๆนะถ้าลง10ยูสเซอร์ก็40คนละมันเร็วนะพูดถึงอะนะดังนั้นแล้วก็อย่าไปลงกันเยอะเลยเอาแค่คนที่จะไปจริงๆนะ
0: แล้วขอแบบคนที่อยากมาจริงๆนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียสิทธิ์ หลายคนที่เขาลงทะเบียนไม่ทันนะคะ
1: ถูกนะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมจอยกันนะจ๊ะอ้าวงานมีตติ้งกับเราความสนุกสนานเริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะไม่ต้องคงไม่ต้องอ่านแล้วเหลืออีก1นาทีเป็นไงมั่งนุ่นในการที่จะไปรวมตัวมีตติ้งกันในวันอาทิตย์นี้
0: จริงๆสำหรับฉันดีใจนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่เขาตั้งตารออยากมาเจอถามตลอดนะได้ไปไหมไปเมื่อไหร่จัดที่ไหนรอไปด้วยกันอยากมาเจออะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปเจอก็จะมีทั้งความสุขความสนุกและที่สำคัญเนี่ยกิจกรรมของเราทุกครั้งที่จัดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ฟรีนะคุณผู้ฟังรายการในวิถีของเราเนี่ยเป็นรายการที่ตอบแทนสังคมนะและเป็นรายการหลายๆคนก็รู้ว่าเป็นรายการกองทัพเรือแต่เราไม่เคยให้ทุกคนมารักทหารเรือเลยนะสังเกตไหมจัดรายการแต่ละทีเนี่ยถามเด็กแต่ละคนอยากเป็นทหารเรือไหมไม่มีใครอยากเป็นเลยสักคนหนึ่ง
0: อยากเป็นตำรวจบ้างแหละ
1: อยากเป็นตำรวจ
0: อยากเป็นคุณครู
1: อยากเป็นทหารอากาศ อยากเป็นทหารบก
0: แต่ถามว่ารู้ไหมว่าดีเจนุ่นกับดีเจสอดเป็นทหารอะไรรู้
1: ใช่
0: เป็นทหารเรือ
1: แต่ถามว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขนะที่เห็นเด็กทุกคนเติบโตในสังคมได้อย่างดี
0: เพราะจริงๆแล้วเรื่องของความฝันเนี่ยเราบังคับใครไม่ได้
1: บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้อนาคตของเด็กทุกคนบังคับไม่ได้และเช่นเดียวกันเราไม่เคยบังคับให้ทุกคนมารักกองทัพเรือมารักทหารเรือแต่ขอให้ทุกคนรู้ว่าที่เราส่งเสียงไปเนี่ยทหารเรือทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละวันแค่นั้นนะเราก็สำเร็จแล้วเนาะนุ่นเน
0: า
1: ะ
0: สำเร็จแล้วแค่เขาฟังแล้วเขาเป็นคนดี อยากเป็นคนดีเราอยากเป็นแบบอย่างแค่นี้ก็พอแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราจะเป็นส่วนเล็กๆของกองทัพเรือที่กระจายเสียงต่อให้ทุกคนรู้ว่าทหารเรือของเราก็ยังมีแฮปปี้เลิศปังเป๊ะในกองทัพอยู่วันนี้เราจบได้สวยเนาะเพราะว่าเวลาเราใกล้จะหมดอ่ะ
0: พอดีเป๊ะ
1: เอ้าวันนี้เที่ยงตรงเจอกันนะครับในไลน์กลุ่ม Open Chatนะครับลงทะเบียนกันให้ทัน150ท่านนะครับวันนี้ผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
0: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอดุมาประการสมุทรค่ะ
1: ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาและมอบแว่นตานิรภัยในโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าธนาคารดวงตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตาแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการบริจาคดวงตาเพิ่มโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่ประมาณ400รายนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจากการบาดเจ็บทางตาให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภาพรตนานุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าสาเหตุหลักของภาวะกระจกตาพิการในคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่กระจกจากการบาดเจ็บและการติดเชื้อซึ่งถือเป็นโรคตาที่ป้องกันได้ธนาคารดวงตาจึงได้จัดโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุโดยมีกิจกรรมมอบแว่นนิรภัยให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องดวงตาขณะปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการการปลูกถ่ายกระจกตาและคุณค่าของดวงตาบริจาคเสวนากับจักษุแพทย์เรื่องก้าวผ่านการเวลาวิวัฒนาการการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาและอุบัติเหตุทางตาป้องกันได้กิจกรรมตรวจสุขภาพตาฟรีให้คำปรึกษาด้านจักษุแพทย์และรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์บริจาคดวงตาณลานกิจกรรมชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนห้องสมุด
9: สวัสดีจ้าสีสวัสดิ์เดินเล่นหรือจ๊ะ
10: ฉันกำลังจะไปห้องสมุดน่ะไปด้วยกันไหมล่ะ
9: ดีเหมือนกันโอ้โหหนังสือเยอะจังแต่ทำไมไม่เห็นมีสมุดสักเล่มมีแต่หนังสือเต็มไปหมด
10: สมัยก่อนเวลาจะบันทึกความรู้ต่างๆเราต้องใช้วิธีเขียนลงในสมุดที่เรียกว่าสมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับทบกลับไปมาเมื่อเก็บไว้ในห้องจึงเรียกว่าห้องสมุด
9: แต่ห้องนี้มีแต่หนังสือแล้วทำไมเรียกห้องสมุดล่ะ
10: เดี๋ยวนี้เราใช้พิมพ์เป็นเล่มแทนการเขียนในสมุดแต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด
9: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ
10: ห้องสมุดคือห้องที่จัดเก็บหนังสือดีๆสนุกๆไว้ให้มาอ่านหาความรู
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: หนึ่งนะครับและสำหรับวิทยากรในวันนี้ครับพี่หนึ่งวุฒิพงศ์หนูบรรจงสวัสดีครับ
11: ครับผมสวัสดีครับ
10: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะครับในตอนนี้นะฮะสิ่งที่กำลังแชร์กันอยู่ในโซเชียลกันอย่างคับข้างเลยก็อาจจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นหลายๆลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ซึ่งจากเมื่อวานเราว่ากันว่ามีอยู่3ลูกใช่ไหมครับพี่หนึ่ง
11: ครับ
10: ครับพายุ3ลูกเมื่อวานก็มีแกนาลีมีนาราแล้วก็มีโซเดลซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของพายุแต่ละลูกเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วครับ
11: ครับเอาไม่รู้จะเน้นลูกไหนก่อนดีนะครับ
10: เอาเป็นแกนาลีก่อนก็ได้ฮะตรงกลาง
11: ครับแกนาลีนะครับเดี๋ยวความที่เยอะนะครับแกนาลีเนี่ยนะครับตัวไหนละโอเคครับแกนาลีนะครับล่าสุดนะครับก็ได้ขึ้นฝั่งประเทศจีนไปแล้วนะครับก็ประมาณแถวบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนนะครับแถวๆก็ใกล้ไต้หวันนะครับก็ขึ้นฝั่งแล้วก็ตอนนี้มีลักษณะเป็น depression นะครับลดกำลังลงไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็อาจจะสลายตัวไปนะครับก็ถือว่าจบไปสำหรับ
10: พายุแ
11: กนาลีลูกนี้นะครับแต่ว่าอิทธิพลก็ทำให้เป็นประเทศจีนก็ฝนตกหนักนะครับหนักมากมีน้ำท่วมไปแล้วนะครับก็คงจะเห็นตามหน้าสื่อกันบ้างแล้วนะครับ
10: ลูกใหญ่ๆตอนนี้ก็เป็นโซเดลใช่ไหมที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
11: ลูกนี้ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดา30ลูกนี้นะครับโซเดลนะครับปัจจุบันเป็นไต้ฝุ่นนะครับไต้ฝุ่นก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวเด่นที่สุดทิศทางการเคลื่อนที่ครับก็คาดว่าจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมีลักษณะของมวลอากาศที่กดลงมาทำให้ทิศทางของเขาก็จะไปทางประเทศจีนนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงกลางวันนะครับกลางวันวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนด้านตะวันออกนะครับก็ส่งผลทำให้พื้นที่ดังกล่าวนะครับมีฝนเข้ามาซ้ำนะครับเพราะว่าเอาจริงๆโซนตัวแกนาลีที่เข้าไปนะครับก็ทำให้น้ำท่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโซเดลที่จะเข้าไปเนี่ย
10: เติมเข้าไปอีก
11: มันจะไปซ้ำที่ใกล้เคียงพื้นที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของประเทศจีนนะครับบริเวณด้านตะวันออกก็จะน้ำท่วมแล้วก็มีฝนตกหนักที่คือมีความต่อเนื่องนะครับผู้ที่จะเดินทางไปก
10: ็ต้องระวังติดตามข่าวกันด้วยนะฮะสำหรับประเทศจีนนะครับ
11: แล้วก็อีกลูกนึงนะคร
10: ับ แล้วแต่อย่างเงี้ยโซเดียมมันจะวิ่งมาถึงประเทศไทยไหมฮะ
11: คือลักษณะของเขาตามทิศทางเนี่ยนะครับเขาจะมาคาดว่าจะมาสลายตัวอยู่บริเวณจีนตอนใต้นะครับ
10: ไม่ถึงประเทศไทย
11: แถวไหหลำแถวนี้นะครับแต่ทีนี้ช่วงหลังช่วงปลายเดือนนะครับประมาณสัก30-31หรือวันที่1เนี่ยนะครับคือเขาอาจจะมารวมกับแถวๆคือมันก็ใกล้แนวร่องของเรานะครับอาจจะมารวมกันได้นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนได้นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นช่วง
10: ปลายเดือน
11: ปลายเดือนที่
10: ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันอีกทีนึงว่ามันจะมีการเคลื่อนที่รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะฮะ
11: แต่ว่าเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับฝนจะเยอะขึ้นสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็
10: มีอีกลูกเล็กๆหนึ่งใต้เซาเดลที่เป็นลูกที่4ซึ่งเพิ่มชื่อมาเมื่อคืนใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับลูกนี้แต่ว่าโชคร้ายสำหรับลูกนี้นะครับคือเขาเนี่ยพัฒนาตัวมาแล้วก็เมื่อคืนก็กลายเป็นโซนร้อนนะครับชื่ออัศนีแต่ว่าเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีโซเดลซึ่งเป็นไต้ฝุ่นอยู
10: ่ครับ
11: ระยะห่างอาจจะไม่ได้แบบไกลกันมากนักนะครับทำให้อิทธิพลของโซเดลนะครับรบกวนการก่อตัวของอัศนีทำให้ปัจจุบันนะครับตอนเมื่อเช้านะครับ
10: ครับ
11: อัศนีก็ลดกำลังลงเป็น depression แล้ว
10: ก็คือพัฒนาเป็นพายุเมื่อคืนแต่เช้านี้ก็ลดกำลังแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับอย่างแผนที่ที่เห็นตอนนี้เป็นแผนที่เมื่อตอน1 นาฬิกาเนาะ
10: ตีหนึ่ง
11: ก็ยังเป็นโซนร้อนอยู่นะครับท่านเห็นด้านตัวขวามือสุดเนาะ นะครับแต่ว่าเช้านี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดก็ลดกำลัง
10: ลดกำลังลงแล้วนะ
11: เจออิทธิพลของโซเดียมเข้าไปนะครับ
10: บางครั้งคนคิดนะว่ามีพายุ2ลูกมันมาเจอใกล้ๆกันเนี่ยมันจะยิ่งแรงขึ้นไหมกลายเป็นว่าพอมีลูกใหญ่กว่ามันทำให้ลูกเล็กอ่อนกำลังลงใช่ไหมครับ
11: ครับก็อิทธิพลมันกบเนาะนะครับทีนี้ลูกที่ใหญ่กว่าก็อาจจะแรงขึ้นก็ได้นะครับลูกที่เล็กกว่าก็จะหายไปสลายไป
10: ครับ
11: นะครับแต่ถ้าห่างๆกว่านี้นะครับเขาก็อาจจะอยู่รอดนะครับ
10: ครับ
11: แล้วก็ตัวสุดท้าย
10: อันนี้ตัวนี้เราต้องโฟกัสเลยนะเพราะว่าอยู่ค่อนข้างใกล้ประเทศไทย
11: แต่โชคดีครับตัวนี้ครับไม่ได้มาบ้านเรา
10: พายุนารานะฮะ
11: แล้วก็ถือว่าใกล้ไหมก็ใกล้ประมาณนึงแต่ไม่ใกล้มากนะครับก็ทำให้อิทธิพลของเขาเราได้แค่ขอบ
10: ครับ
11: ขอบห่างๆเลยนะครับ
10: ก็คือลมที่มันดูดเข้าไปใช่ไหมฮะขอบห่างๆ
11: ใช่ประมาณนั้นนะครับฝนมีไหมนะครับมีนะครับแต่ว่าก็เป็นแค่บางส่วนของประเทศไทยนะครับฝนที่เราเน้นเนาะก็จะอยู่ทางขอบบนขอบด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10: ครับ
11: นะครับตรงนี้นะครับก็มีฝนค่อนข้างจะกระจายตัวดีนะครับแต่ก็เป็นบริเวณที่ถ้าเทียบกับทั้งประเทศไทยแล้วไม่ได้กว้างมาก
10: ไม่ได้กว้างนะครับ
11: นะครับอย่างเช่นแถบหนองคายนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจะบางส่วนของอุบลอำนาจเจริญนะครับก็คือตามแนวขอบๆตรงนี้นะครับหนักไหมมันก็อาจจะมีหนักได้บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่น่ากังวลนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของนาราเองนะครับเขาก็แช่ๆอยู่แล้วก็ต่อไปหลังจากนี้นะครับก็จะขยับขึ้นไปทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับก็จะขึ้นฝั่ง
10: ออกห่างจากประเทศไทยไปอีกนะฮะสำหรับนารา
11: ประมาณวัน2วันนี้นะครับจะห่างไปนะครับซึ่งอิทธิพลของนาราเองนะครับทำให้แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ขอบของภาคเหนือนะครับแถวเมียนมาแถวลาวอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่สูงไปหน่อยนะครับแล้วก็ลักษณะก็ทำให้แบบความชื้นอะไรเขาก็ไปหล่อเลี้ยงตัวพายุนะครับฝนภาคเหนืออีสานในวันนี้พรุ่งนี้ก็

0: มรสุมมากขึ้นนะครับ
1: ก็คือร่องมรสุมที่เห็นพัดผ่านอยู่ด้านบนของภาคเหนือตอนนี้มันจะขยับลงมาเหรอ
0: จะขยับลงมาบ้างนะครับไปอยู่ขอบเนาะขอบแล้วก็ตัวพายุก็ไม่ได้ดึงความชื้นดึงอะไรไปมากนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะกลับมาอยู่ตามแนวร่องปกตินะครับรวมทั้งตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ไม่ลดกำลังลงเลยนะครับมาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้อาจจะเฉียงขึ้นบนหน่อยนะครับแต่ว่าพอพายุนาราสลายไปนะครับทิศทางนะครับเขาก็จะตีเข้ามาทางภาคใต้มากขึ้นตีมาทางภาคตะวันออกมากขึ้นนะครับฝนก็จะเริ่มมาทางภาคใต้นะครับก็เท่าที่ดูข้อมูลครับก็จะเน้นว่าทางซีกภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนักขึ้นนะครับเพราะว่าลมแทนที่เขาจะพัดเฉียงๆไปเนาะขึ้นไปนะครับก็จะพัดมาตีกับภาคตะวันออกเนี่ยได้มากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนก็กระจายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: อันนี้ไม่ถึงปลายเดือนใช่ไหมหรือว่า
0: ก็ช่วงกลางๆนะครับหลังจากตัวนาราสลายนะครับก็เพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนจริงๆของเหนืออีสานเนี่ยจะเป็นช่วงปลายเดือนไปเลยนะครับ30 31หรือต่อแบบวันที่1ที่2อะไรเนี่ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยในเมื่อร่องมรสุมมันก็ขยับขึ้นไปลมมรสุมในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศประเทศไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ครับในวันนี้เองนะครับถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยฝนไม่ค่อยเยอะนะฝนไม่ค่อยเยอะฝนกระจายตัวค่อนข้างจะน้อยลงนะครับเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในมาถึงนี่นะครับก็เรามาเข้าประจำวันกันนะครับเกิดมาซะเยอะนะครับวันนี้นะครับลงมาสูมนะครับก็ยังคงอยู่นะครับ
1: เมียนมาขึ้นไปนะฮะ
0: เมียนมาตอนบนๆนะครับลาวตอนบนนะครับดูจากแผนที่ก็ได้นะครับก็อยู่ห่างกับเรานะครับพายุนารานะครับก็อยู่บริเวณอ่าวตังเกียกับเกาะไฮลัมนะครับไม่ได้มีอิทธิพลกับบ้านเราเท่าไหร่นักนะครับคลื่นลมเนี่ยนะครับก็เกิดจากลักษณะของลมมรสุมตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างแรงอยู
1: ่
0: ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะครับคลื่น 2-3 เมตรยังไม่แนะนำให้เรือเล็กออกอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาถึงนารานะครับนาราเนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่เข้าตอนใต้ของมณฑลกวางซีนะครับ ประมาณ25ต่อ26
1: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะครับที่นาราจะขยับทางตะวันออกเฉียงเหนือข
0: ึ
1: ้นไปนะฮะครับ
0: นะครับก็ยังไงช่วงนี้นะครับคนที่จะไปประเทศจีนก็เช็คให้ดีนะครับ
1: เพราะว่ามีพายุค่อนข้างหลายลูกเลยนะช่วงนี้
0: จีนตอนใต้จีนตะวันออกดูให้ดีนะครับแต่ว่าจีนตอนบนก็อาจจะดูอีกคนละเรื่องกันที่ไม่เกี่ยวกับพายุนะครับภาคเหนือภาคเหนือเป็นไงบ้างภาคเหนือวันนี้เหลือ 40% นะครับ
1: เหลือแค่40เองนะฮะ
0: ฝนก็พอประมาณนะครับ40ตกหนักไม่มันก็พอมีนะครับ
1: ครับ
0: แถวเชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านตากนะครับยังพอมีได้นะครับอย่างแม่ฮ่องสอนกับตากเนี่ยครับเป็นด้านรับลมมรสุมอยู่แล้วนะครับก็พอมีบ้างนะครับส่วนเชียงรายพะเยาน่านก็จะเป็นขอบหางๆไกลๆของพายุได้นะครับมันจะมีเข้ามาบ้างนะครับมี
1: เพราะว่าทางน่านก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะว่าเอ้ยสถานการณ์มันจะคลี่คลายดีเรียบร้อยจะมีฝนเข้ามาเติมหรือเปล่า
0: ครับแต่ก็ยังดีครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันน้อยนะครับหมายถึงว่าฝนจะเติมบ้างก็จริงแต่ว่ามันคงไม่ได้มี
1: ตกสะสมใช่ไหมครับ
0: มันไม่ได้แบบสะสมต่อเนื่องอะไรมากนักนะครับสำหรับถ้ามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ก็30% นะครับ
1: น้อยกว่าภาคเหนืออีกนะฮะวันนี
0: ้ก็จะเน้นแค่ขอบบนขอบด้านตะวันออกเท่านั้นนะครับอย่างจังหวัดที่ผมเน้นไปนะครับบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับแต่ก็จะมีบ้างนะครับแถวอาจจะมีหนองคายนะครับมุกดาหารอะไรก็จะโผล่ไปได้บ้างเนาะนะครับจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมเนี่ยอาจจะมีตกหนักได้บ้างครับแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเน
1: า
0: ะมันก็อาจจะตกหนักตามปกติ
1: ตามฤดูกาลด้วยนะคร
0: ับแต่ว่าด้วยความต่อเนื่องอะไรเองมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับ
1: แต่ว่าอย่างอีสานตอนล่างอ่ะฝนก็ยังน้อยอยู่ใช่ไหมฮะ
0: น้อยครับน้อยแล้วก็วันนี้ก็คงจะหยุมหยิมบ้าง
1: คร
0: ับดูลักษณะก็ไม่ได้เอื้ออำนวยกับการฝนตกเนาะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะครับถ้าเรามีพายุอยู่บริเวณแถบอ่าวตังเกียนะครับทะเลจีนใต้เนาะเกาะไฮลัมประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาใกล้

0: มากกว่านี้นะครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ส่วนใหญ่แล้วลักษณะก็คือเขาจะดึงดึงเมฆดึงอะไรแล้วก็ลมก็จะแรงนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับเขาก็
1: ม
0: จะดึงความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวเขาเอง
1: ครับ
0: นะครับในขณะที่บริเวณประเทศไทยมันก็จะเป็นทางผ่านของความชื้นของเมฆ
1: ของลมที่มันดูดเข้าไปทางพายุ
0: ล
1: ใช่
0: ม
1: ไหม
0: ก็
1: ฮ
0: แระ งครับการที่จะเกิดฝนได้เนี่ยมันก็เกิดได้นั่นแหละแต่
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ่ามันไม่ค่อยจะเป็นฝนหนักมากนักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยฝนอะไรไปนะครับ
1: ครับ
0: เมฆก็จะเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติ
1: ก็
0: น
1: ค
0: ะ
1: ื
0: ค
1: อ
0: รับ
1: ฝนตกก็ถ้าตกก็จะไปหยุดเร็วใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ไปเร็ว
0: ตกเร็วตกหมายถึงว่าตกแป๊บๆก็ผ่านพ้นไปนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บแล้วก็ไม่หนักน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับ
1: ม
0: ถ้าเขาอยู่แช่อยู่นะ
1: ครับ
0: อ่าแต่ถ้าหนักได้ไหมหนักในกรณีที่พายุบริเวณทะเลจีนใต้นะครับตังเกียขยับเข้ามา
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ขยับเข้ามาชายฝั่งเวียดนามนะครับขยับเข้ามาคือใกล้บ้านเรามากขึ้น
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับถึงจะทําให้เกิดฝนตกหนักได้
1: ครัน บ
0: ะครับนี่หมายถึงประเทศไทยตอนบน
1: อืม
0: แต่ว่ากลับกันนะครับถ้าพายุมันอยู่ถูกตำแหน่งอย่างเช่นทะเลจีนใต้ตอนกลางๆอะไรนะครับก็อาจจะทำให้ลักษณะของลมที่เกิดขึ้นทางฝั่งอันดามันเนี่ยมันตี
1: อื
0: เข้าม ฝั่งได้มาก
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับตีเข้าฝั่งอันดามันฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับเกิดฝนตกหนักเกิดอะไรได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนเนี่ยต้องรอให้พายุเข้ามาใกล้
1: อื
0: สักหน่อ
1: ม
0: ย
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาใกล้
0: ย
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ไม่
1: ม
0: มี
1: ี
0: น
1: แ
0: ะ
1: ต่
0: ครับ
1: ข
0: ไม่
1: ย
0: ต
1: ั
0: ้อ
1: บ
0: ง
1: ไป
0: ที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าเป็นการพูดโดยทั่วไปนะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ
0: แต่เพราะว่านาราเนี่ยไม่ได้มา
1: ไม่ได้มานะ
0: ครับ
1: ครับเรามาดูต่อกันที่ภาคกลางครับภาคกลางอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ภาคกลางนะครับฝนน้อยนะครับ30%นะครับตกหนักมีไหมมันก็จะเกิดขึ้นได้แถวด้านตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: กาญจนบุรีเป็นต้นน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: เพราะว่าม เป็นจังหวัดที่มีแนวเขากั้นนะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วในตัวจังหวัดการเองก็จะมีภูเขานะครับเพราะฉะนั้นแถวสังขบุรีนะครับทองผาภูมิเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีฝนที่เข้ามาได้แล้วก็เป็
1: ค
0: น
1: รับ
0: ฝนตกหนักนะครับท่านก็เห็นในข่าวอยู่เหมือนกันว่าทางสะพานแต่ผมนึกชื่อไม่ออกแล้วสะพานไม้ที่อยู่แถวสังขะเนาะ
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับสะพานมอญเนาะตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้เฝ้าอยู่นะครับเชื่อน้ำมันขึ้นสูงอะไรนะครับก็
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: มีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับต่อมาภาคตะวันออกฮะ
0: ภาคตะวันออกครับฝนการกระจายตัวดีกว่าภาคอื่นเนาะเพราะว่าลมเข้าปะทะ
1: มากกว่าภาคอื่นเยอะเลยนะเนี่ย
0: 60%แต่ว่าหลังจากนี้จะเยอะกว่านี้อีกนะนะครับจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าไม่ยังไม่ได้เน้นตกหนักใน1-2วันนี้นะครับเน้นการกระจายนะแต่หลังจากนี้จะตกหนักได้
1: แต่ส่วนใหญ่ก็ภาคตะวันออกก็เป็นจังหวัดเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับแน่นอนครับภูมิประเทศเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงนะครับส่วนคลื่นลมภาคตะวันออกอยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรก็ให้ใช้ความ
1: ระมัดระวังดีกว่านะฮะแล้วก็ภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: สำหรับภาคใต้ครับภาคใต้ก็ฝนน้อยนะครับ 30% นะคร
1: ับ
0: การกระจายตัวก็อยู่ทางตอนกลางถึงตอนบนนะครับก็จะมีแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนพื้นที่ไปบ้างนะครับถ้าเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยจะเน้นตอนบนวันนี้ก็จะมีเน้นสุราษฎร์นครนะครับสงขลายะลานราธิวาสนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับคลื่นลมครับตอนบน1-2เมตรครับตอนล่าง1เมตรนะครับเที่ยวได้ครับเที่ยวได้นะ
1: ก็น่าจะขึ้นน่าจะเบากว่าเมื่อวานใช่ไหมฮะ
0: ลดลงบ้างครับลดลงบ้างนะครับเมฆก็ฝนก็คงไม่มีมากเท่าไหร่นักนะครับสำหรับภาคใต
1: ้ครับ
0: ถึงจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนก็ตามนะครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมก็
1: โอกาสน้อยนะฮะ
0: มันก็มีบ้างแหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งวีทั้งวังขนาดนั้นนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน40%นะครับก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับก็เน้นกลางๆบนไปนะครับแต่ที่ยังต้องเตือนก็คือคลื่นลมเท่านั้นเอง
1: คลื่นลมยังแรงอยู่ใช่ไหมฮะ
0: พังงาระนองพังงานะครับ2-3เมตรนะคร ับ ยังห้ามอยู่นะครับเรือเล็กนะครับ
1: เรือเล็กห้ามอยู่นะภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: ประมาณนั้นนะครับ ส่วนถ้าเป็นภูเก็ตลงไปก็1-2เมตรนะครับแต่ก็จริงๆเรือที่ใหญ่วันนี้ก็จะต้องระมัดระวัง
1: ด้วยนะเพราะคลื่นค่อนข้างสูงทีเดียวช่วงนี
0: ้ครับ2-3เมตรนะครับถ้าบวกกับมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับ นั้นก็จะอันตรายกว่านะครับ
1: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้
0: กรุงเทพครับ 30% นะครับก็เน้นช่วงบ่ายๆค่ำๆนะครับไม่เยอะอะไรนะคร ับแล้วก็เท่าที่สังเกตอย่างเมื่อวานนะครับก็ เมฆก็ค่อนข้างเยอะเมื่อวานเนาะถึงเมื่อวานนะครับ
1: แต่ว่าไม่ได้ตกนะถ้ากรุงเทพ
0: มาหยุ่มหยิมนะครับมาหยุ่มหยิมก็แป๊บๆก็ไปนะครับวันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับ
1: เหมือนต้นสัปดาห์นี้ก็คือฝนค่อนข้างน้อยลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
0: ครับผมใช่ครับแต่ว่าพอสัก27 28
1: จะก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึงในช่วงปลายอาทิตย์นะครับว่าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราแวะมารับสายจากทางบ้านกันสักครู่นะครับสายแรกครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีท่านผู้นำวิคุณหนุ่มเป็นจนที่โอเลคุณอะไรได้ที่ไปสายงานอยู่ครูเฟซบุ๊กทุกคน
1: ครับ
2: อ๋อกรุงเทพไม่ได้ฝนนะฮะท่านคุณเบนท่านโนนาครับผมที่ไม่ได้ฝนเลยเมื่อวานนี้นะฝนหยุดไปหนึ่งวันเมื่อวานมีฝนหนักไหมฮะกรุงเทพเมื่อวานนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีครับฝน
2: จะไปปล่อยหมดอ่ะ
0: ครับ
2: วันนี้คนไม่มีฝนหนักเลยบอกว่าอีกเปอร์เซ็นต์นะ 30% แล้ววันนี
0: ้ครับ 30% ไม่หนักครับปานกลางก็อาจจะไม่ถึงด้วยครับ
2: แล้วฮะอ๋อที่ 30% นี่แค่ไม่มีฝนเลยดีกว่านะ
0: ครับอาจจะมียุ่มยิ้มมาพอน่าจะมีได้อยู่ครับ
2: แต่ฝนหนักไม่มีแล้วกรุงเทพ
0: ครับ
2: วันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะโดยเฉลี่ยกรุงเทพมหานคร
0: แล้วกรุงเทพเหรอครับก็สัก3435นะ
2: 3435นะครับขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับรับสายกันต่ออีกสายนึงนะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านครับ
1: ครับ
3: ครับวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสฝนตกช่วงบ่ายไหมครับวันนี
0: ้ฝนมีไหมมีไอโอกาสมีน้อยนะมีแต่ว่ามีน้อยนะครับฝนก็ได้แค่ฝนเล็กน้อยนะครับ
3: แล้ววันที่17จะมีฝนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ
0: วันไหนนะครับ
3: วันที
0: ่27โอกาสโดยภาพรวมเนี่ยฝนก็จะเพิ่มขึ้นบ้างเนาะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ฝนผมดูก็ยังไม่ใช่ฝนหนักนะครับยังไม่มีครับ
3: ยังไม่มีใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: แล้วฝนแล้วจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่30ไปเลยใช่ไหมครับ
0: มันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆของกรุงเทพกับปริมณฑลมันไม่ได้ขึ้นชัดเจนเนาะนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มขึ้นบ้างนะครับไม่เหมือนทางเหนือทางอีสานนะครับอันนั้นจะเป็นหนักถึงหนักมากเลยช่วงปลายเดือนครับ
3: แล้วตัวร่องมรสุมเนี่ยจะลดลงมาช่วงวันต้นเดือนกันยายนหรือเปล่าครับ
0: เอาเป็นว่าตัวแนวโน้มของร่องมรสุมครับช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับเขาจะลงมาแถวๆขอบบนของภาคเหนืออีสานนะครับเพราะฉะนั้นเองทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยฝนเยอะครับ
3: ก็แสดงว่าทางสัปดาห์นี้จะมีฝนมีโอกาสฝนแต่ก็ไม่ได้มากใช่ไหมครับทางสัปดาห์นี้
0: ครับก็โฟกัสให้แล้วกันนะครับช่วง28ถึง29เนี่ยครับแถบกรุงเทพปริมณฑลฝนเพิ่มนะครับแต่ว่าฝนหนักน่าจะยังไม่มีนะครับ
1: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook กับ YouTube ของเรากันบ้างนะครับคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนหนักๆวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ฝนหนักน่าจะยังเอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางนะครับเอาเป็นว่าถ้าเอาหนักเนี่ยผมอาจจะต้องเลยไปเดือนไปอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับยังไกลอยู่
1: ย
0: ัง
1: ต
0: ้
1: องติดตามกันอีกนะเพราะตอนนี้มันยังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับคุณปุ๊กนะครับบางบัวทองมีฝนตกหนักไหมคะวันนี
0: ้ไม่หนักครับน้อยด้วยนะครับ
1: ไม่หนักน้อยด้วยนะฮะ
0: อาจจะไม่เจอ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณจิระธานีเป็นห่วงกับอีสานใต้ว่าจะได้ฝนเมื่อไหร่บ้าง
0: อีสานใต้ครับดูในรอบอาทิตย์ยังไม่เท่าไหร่เนาะมันก็อาจจะมาแบบเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้คุมพื้นที่มากนักนะครับก็จะสักช่วง27ไปถึง30 31เนี่ยอีสานใต้ก็พอมีได้บ้างครับ
1: พอมีแค่ได้บ้างนะฮะย
0: ัง
1: ไม่ได้หนักนะฮะคุณวีรยุทธ์กระบุรีตกไหมครับวันพรุ่งนี
0: ้ยังมีได้นะครับเอาเป็นว่าทางตอนบนของฝั่งอันดามันนะครับฝนจะมีได้นะครับแล้วก็27นะครับฝนเพิ่ม
1: ครับ
0: เพิ่มครับ
1: คุณตู้การวันเสาร์ที่29นี้ภาคอีสานส่วนใหญ่มีโอกาสฝนตกมากน้อยแค่ไหนครับ
0: คือเน้นอีสานบนครับเน้นอีสานบน
1: อีสานบนเป็นหลักนะที่ว่าจะมีโอกาสเจอฝนเยอะๆนะครับ
0: แล้วผมขอเน้นเลย30 31นะครับ
1: ครับ
0: อีสานบนต้องระวังครับ
1: 30 31ภาคอีสานตอนบนต้องระวังเรื่องฝนตกหนักถูกมั้ยฮะ
0: แต่จริงๆมันจะต่อไปวันที่1ที่2
1: ก็คืออาจจะยาวไปด้วย
0: ครับ
1: หลายวันต่อจากนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: คุณอิสราเช้านี้อำเภอเมืองนครราชสีมาท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนใหญ่ลมแรงตลอดวัน
0: ฝนน้อยครับ
1: แต่น้อยใช่ไหม
0: ยังน้อยครับ
1: อืมคุณสกาวเดือนกำแพงเพชรจะตกไหมคะช่วงกลางวัน
0: กำแพงเพชรไม่เยอะครับไม่เยอะ
1: ไม่เยอะนะครับ
0: ถือว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะครับ
1: ครับคุณพักดีสวัสดีครับภูเก็ตฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ภูเก็ตฝนก็วันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็สัก27-28นะครับฝนจะเพิ่ม
1: คุณละอองสีจากแกลงระยองฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ระยองเนี่ยนะดูแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสักวัน2วันเนี่ยมีแนวโน้มที่ฝนจะเริ่มตีเข้ามานะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคร
1: ับ
0: สัก27ไปเนาะ
1: ช่วง27-28เป็นส่วนใหญ่กันเลยนะฮะในฝนสำหรับช่วงนี
0: ้ครับ
1: คุณบำรุงอำเภอตาคลีตำบลหนองโพจะมีฝนได้ชุกๆช่วงไหนครับ
0: ชุกๆในอาทิตย์นี้ยังไม่เท่าไหร่
1: ยังน้อยนะฮะ
0: ยังน้อยนะครับยิ่งวัน2วันเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มมาบ้างก็27-28เพิ่มมาบ้าง
1: เพิ่มมาบ้างนะฮะก็คือแค่พอจะมีบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เป็นชุกแบบที่ยังอยากได้อยู
0: ่ยกเว้นว่ากลุ่มปานกลางอาจจะตกเป็นบางที่นะครับถ้าไปเจอที่ของท่านก็โชคดีไป
1: เพราะว่าตกก็คือไม่ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่นะฮะ
0: ค
1: ุณบัวสงสวีชุมพรติดทุ่งตะโกมีฝนอีกกี่วันคะตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี
0: ้ครับยังตกได้อยู่ครับก็มีฝนได้เรื่อยๆนะครับฝนหนักไหมนะครับอาจจะไม่ถึงกับหนักนะแต
1: ่
0: ผมก็เกินไว้ก่อนว่า27-28ไปถึง30เนี่ยมีโอกาสที่โอกาสฝนเพิ่มนะครับ
1: แต่ช่วงนี้พื้นที่ไหนที่มีฝนแล้วก็มีพื้นที่เดิมๆนะฮะตามภูมิประเทศด้วย
0: นะครับเราเห็นว่าช่วงวันเนี่ยนะครับประมาณ27-28เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเพิ่มขึ้นประมาณนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวลมมรสุมยังฟีดอยู่นะครับยังเข้ามาอยู่นะครับในขณะที่ตัวพายุนาราเนี่ยมันสลายไปแล้วนะครับ27-28เนี่ยสลายไปแล้วเพราะฉะนั้นแทนที่จะความชื้นจะไปหล่อเลี้ยงพายุ
1: ความชื้นก็คือมีการกระจายตัวดีขึ้น
0: มันก็จะอยู่แถวประเทศไทยมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปเลี้ยงพายุนะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าฝนมันจะเพิ่มนะครับ
1: คุณอินทิราพิษณุโลกมีฝนไหมคะช่วงนี้
0: พิษโลกยังมีฝนตามแนวภูเขาได้แต่ว่าไม่ยังไม่ใช่ฝนหนักครับอ
1: าจจะแค่แนวภูเขาใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้กระจายทั้งจังหวัด
0: ก็อาจจะมีการกระจายตัวที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่27-28เป็นต้นไป
1: ครับคุณเข้มอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวันนี้มีฝนไหมครับ
0: พระพุทธบาทวันนี้โอกาสไม่เยอะครับ
1: ไม่เยอะนะฮะวันนี้คุณภูเขาทองถามเกี่ยวกับฝนที่ร้อยเอ็ดครับ
0: ร้อยเอ็ดก็ฝนยังไม่มากครับก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นช่วงปลายเดือนครับ
1: ปลายเดือนนะฮะ
0: ปลายเดือนครับ
1: อันนี้ก็ถามถึงปลายเดือนเหมือนกันเลยคุณสมีจังหวัดน่านอันนี้ก็เป็นห่วงครับว่าถ้าช่วงปลายเดือนที่ฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ครับแน่นอนครับช่วงปลายเดือนเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็น่าจะค่อนข้างจะเต็มพื้นที่นะครับเอาเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ปลายเดือนมันจะเป็นช่วงรอยต่อ30-31นะครับแล้วอาจจะต่อไปจนถึงประมาณวันที่1ที่2หรือที่3ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับให้ระวังปลายเดือนต่อต้นเดือนหน้านะ
1: ครับเป็นระยะช่วงเวลาหนึ่งเลยนะแล้วมันจะแรงเท่ากับฝนอาทิตย์ที่ผ่านมาไหมฮะ
0: ก็อาจจะได้เพราะว่าช่วงมันหลายวันนะครับเท่าที่ดูก็คือตั้งแต่31เนี่ยเน้นๆนะครับไปจนถึงประมาณวัน ที่2ที่3นะครับการเกิดน้ำท่วมเป็นไปได้นะครับ เป็นไปได้
1: ด้วยความที่ฝนมันก็ติดต่อกันหลายวันด้วยก็ต้องวางเรื่องฝนที่มันสะสมกันด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับโคราชมีฝนไหมครับวันนี
0: ้วันนี้น้อยครับไม่ค่อยมีครับ
1: ไม่ค่อยมีนะฮะคุณยุพาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: พัทลุงน่าจะยังไม่เท่าไหร่เนาะนะครับก็มีไม่เยอะแปลว่ามีไม่เยอะครับ
1: คุณอเนกท่าข้ามอำเภอพุนพินวันนี้มีฝนไหมครับ
0: ครับของสุราษฎร์ครับเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่คร
1: ับ คุณวริศอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานเข้ามาว่าตอนนี้ฟ้าครึ้มๆแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่า
0: ครับเดี๋ยวดูเรดาร์ให้สักครู่นะครับเพชรบูรณ์ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเมฆลอยผ่านมากกว่าครับ
1: วันนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบครึ้มๆแต่ว่าฝนค่อนข้างน้อยนะวันนี
0: ้
1: งั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกสักรอบนึงครับว่าวันนี้ลักษณะอากาศประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ครับบริเวณประเทศไทยครับเนื่องจากว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยเคลื่อนขึ้นเหนือขึ้นไปนะครับแถวประเทศเพื่อนบ้านเนาะแถวลาวแถวเมียนมาพายุนารานะครับก็ยังคงอยู่แถวอ่าวตังเกียนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นตัวความชื้นเนี่ยเข้ามาดีอยู่แต่ว่าตัวความชื้น
4: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ไบค์คอฟฟี่ครับสอปตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานยิ่งใหญ่รวมพลคาราวานไบค์คนรักคอฟฟี่และผ้าครับเพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาและภาคีเครือข่ายเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับมหากรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากาแฟและผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้หรือไบค์คอฟฟี่ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามแข่งขันนกเขาชวาสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ตลาดสากลพร้อมดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.เป็นประธานในพิธีเปิดงานได้กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วยคุณภาพอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งกาแฟและผ้าพื้นถิ่นการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ไร้พรมแดนโดยเฉพาะการขยายฐานตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดการแข่งขัน Thailand Coffee Brewer League การแข่งขันดริปกาแฟจากผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้ามาทั่วประเทศซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่นายชาลิประดูผู้เข้าแข่งขันทางบ้านที่มีใจรักกาแฟโดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันดริปกาแฟต่อในระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ภายในงานยังมีคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันจากประเทศมาเลเซียและไทยขับรถบิ๊กไบค์จากเบตงสู่เมืองยะลาผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรวมงานในครั้งนี้อีกด้วย
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3.พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ4สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดินรวมทั้งการจัดทำสารระบบที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันอังคารที่25สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์ฟิล์มสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่าน2สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอญจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz แล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้แล้วก็ท่านผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB เป็นวรรคเรดิโอนะครับแล้วก็รวมไปถึง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร. นครราชสีมาสะดวกช่องทางใดก็สามารถฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้เรามาในบรรยากาศของความครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับตั้งแต่เช้าเลยอากาศไม่ค่อยสดใสยังไม่เจอแดดออกเลยนะครับตั้งแต่ผมออกมาจากบ้านมาถึงที่สำนักงานสมาคมจนถึงเวลาออกอากาศตอนนี้นะครับก็ช่วงนี้น่าจะเป็นมีผลจากพายุนะครับทำให้มีลมมรสุมแรงยิ่งขึ้นนะครับก็ทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศตรงนี้กันนะครับกับในช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข้อมูลของงานที่เพิ่งจัดผ่านไปนะครับ21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทาง NINA Station นะครับ1479ได้ไปทำข่าวแล้วก็นำมารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบกันรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของNMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงNMA อัปเดตนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันแบบน่าสนใจมากคือลองคิดดูนะครับว่าถ้าเมืองที่เราอยู่เนี่ยถูกออกแบบใหม่โดยคนตาบอดและคนพิการมันจะเป็นยังไง
2: โอ้โหคือมันคงไม่ใช่แค่แบบการมาเพิ่มทางลาดอะไรแค่นั้นแน่ๆค่ะ
1: ใช่ครับมันคือการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยข่าวเรื่องนี้กันพร้อมกับอัปเดตสภาพอากาศของโคราชบ้านเราแบบเจาะลึกด้วยครับ
2: ใช่ค่ะคือภาพเมืองที่คุณพูดถึงเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นจริงๆนะคะในงาน Social Development Expo 2026หรือแบบงาน SDX 2026อะค่ะที่เพิ่งจัดที่ Impact ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: อ่าฮะแล้วในงานเขามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
2: ไฮไลท์เลยคือพื้นที่ของกรมพกค่ะเขามาในธีมco-develop คือตั้งใจจะเปลี่ยนบทบาทของคนพิการเลยนะคะจากที่สังคมมักจะมองเป็นผู้รอรับความช่วยเหลืออ
1: ืมใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้น
2: คราวนี้เขาจะเปลี่ยนให้คนพิการมาเป็นผู้ร่วมออกแบบหรือว่า co-creators แทนเลยค่ะ
1: โหน่าสนใจนะแต่คือในโลกความเป็นจริงอะครับการเปลี่ยนจากคนรับมาเป็นคนร่วมสร้างเนี่ยมันแอบยากนะยิ่งแบบโครงสร้างพื้นฐานบ้านเราบางทียังไม่ค่อยเอื้อเลยเขาแก้โจทย์นี้ยังไงอะครับ
2: คือเขาใช้กลไกของการลงมือทำผ่าน universal design ค่ะหรือการออกแบบเพื่อทุกคนคือพอเราออกแบบให้มันรองรับคนทุกกลุ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือการเปลี่ยนกลไกเศรษฐกิจเลยนะคะ
1: อ๋อคือไม่ได้มองว่าเป็นภาระที่ต้องมาทำเพิ่มแต่คือให้ร่วมคิดแต่แรก
2: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพคนตาบอดที่เข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบดูสิคะ
1: อ่าฮะ
2: หรือแบบคนพิการที่ใช้อุปกรณ์ควบคุมดัดแปลงพิเศษสำหรับแข่งอีสปอร์ตอะค่ะเขาไม่ได้แค่เข้ามาเล่นสนุกนะคะแต่เขากำลังทำงานแข่งขันทดสอบระบบ
1: เฮ้ยอันนี้เจ๋งนะ
2: ใช่ละค่ะคือเขาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะนักพัฒนาหรือเกมเมอร์มืออาชีพได้เลยนะคะ
1: อืมพอเครื่องมือมันพร้อมสภาพแวดล้อมเปิดกว้างเนี่ยมันก็เหมือนการไปปลดล็อกข้อจำกัดเลยนะครับ
2: จริงค่ะ
1: คนพิการก็ก้าวเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานแล้วก็ร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่เลยค่ะไม่ต้องรอแค่สวัสดิการสังคมอย่างเดียวแล้วนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่าทำไมโคดีเวลลอปถึงสำคัญมากเพราะถ้าให้คนพิการมาร่วมออกแบบแต่แรกของที่ได้มันก็จะตอบโจทย์ทุกคนได้ลึกซึ้งขึ้นจริง
1: ๆอ๋อมันคือการเปลี่ยนนโยบายจากแบบการสงเคราะห์มาเป็นการดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: พอพูดถึงการเตรียมโครงสร้างเพื่ออนาคตแล้วเนี่ยงั้นเรากลับมาดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับ
2: ค่ะ
1: ต่อให้เมืองออกแบบมาดีแค่ไหนแต่ถ้าเราแบบไม่รู้สภาพอากาศล่วงหน้าก็วางแผนชีวิตลำบากเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ฮ่าๆจริงค่ะ
1: วันนี้มีสภาพอากาศอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับ
2: ข้อมูลที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้เลยก็คือพายุโซนร้อนนาริยะค่ะคือมันกำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้นะคะ
1: เอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะเข้าไทยไหมครับ
2: ข่าวดีคือไม่เข้าไทยโดยตรงค่ะ
1: อ๋อข้ออย่างชั่วหน่อย
2: แต่ว่ากลไกของมันเนี่ยจะไปดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้บ้านเรามีกำลังแรงขึ้นค่ะผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะสูง 2-3 เมตรเลยนะคะ
1: โหคลื่นสูงเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะแล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงทะลุ3เมตรเลยช่วงนี้เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยค่ะ
1: ฝั่งทะเลเจอศึกนักไปแล้วแล้วทีนี้ฝั่งอีสานบ้านเราล่ะครับโดยเฉพาะแบบชาวโคราชที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โคราชวันนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกับความร้อนกันสักหน่อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดพุ่งไปถึง34องศาเซลเซียสเลยค่ะ
1: 34องศาเลยเหรอครับโอ้โหแบบนี้ต้องหาจิบน้ำบ่อยๆแล้วล่ะครับ
2: ใช่ค่ะค่อนข้างอบอ้าวเลยทีเดียวส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่26องศาค่ะ
1: แล้วเรื่องฝนล่ะครับโคราชกับอีสานบ้านเราดุไหมครับวันนี
2: ้ภาพรวมภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแต่จุดที่ต้องระวังฝนตกหนักจะไปกระจุกตัวอยู่ทางตอนบนนะคะ
1: อ๋อแถวๆไหนครับ
2: ก็จะแถวบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
1: สละฮะโคราชเราก็ฝนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วภาคอื่นๆทั่วประเทศทิศทางฝนเป็นยังไงบ้างครับ
2: วันนี้กลุ่มฝนจะไปตกหนักทางภาคตะวันออกค่ะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่เลยส่วนภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ40ค่ะ
1: แล้วภาคกลางกับกรุงเทพล่ะครับ
2: สำหรับภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ30เท่ากันหมดเลยค่ะ
1: อ๋อ 30% เท่ากันหมด
2: ใช่ค่ะโดยกรุงเทพส่วนมากจะเจอฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ
1: โอเคครับชัดเจนเลยวันนี้ได้เจาะลึกทั้งเรื่องการออกแบบสังคมในอนาคตแล้วก็อัปเดตสภาพอากาศรายวันครบถ้วนเลยก่อนจากกันวันนี้เนี่ยผมอยากฝากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับว่าหากสังคมรอบตัวเราเปิดรับ Universal Design อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของคนตาบอดและคนพิการในชุมชนของเราอีกมากแค่ไหนที่พร้อมจะก้าวกระโดดออกมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับสังคมครับ
2: โอ้โหเป็นมุมมองที่ช่วยเตือนใจได้ดีมากๆเลยค่ะโอกาสที่เรามอบให้กันในวันนี้เนี่ยมันคือการร่วมกันสร้างอนาคตที่ทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่จริงๆค่ะ
1: ใช่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับรายการนี้ออกอากาศผ่าน FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาอำเภอเมือง
2: แล้วก็มีอีกคลื่นนะคะคือ FM 100 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วค่ะฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
1: ครับรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน
0: ์คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องนวัตกรรมขาเทียมเพื่อผู้พิการนวัตกรรมขาเทียมเพื่อผู้พิการที่มีการผลิตเท้าเทียมดินามิกก่อตั้งเมื่อปี2563โดยรองศาสตราจารย์ดร.ไพรัชตั้งพรประเสริฐและรองศาสตราจารย์ดร.ชัญญพันธ์วิรุณศรีจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเท้าเทียม Dynamic Space ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้พิการเท้าได้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแล้วแต่ยังเป็นการมอบกำลังใจให้เขาเหล่านั้นมีพลังที่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนเท้าเทียม Space เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการที่มีศักยภาพและช่วงวัยที่แตกต่างกันมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปและผ่านมาตรฐาน ISO 10328โดยเฉพาะการทดสอบความทนทาน2ล้านครั้งผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถขยับข้อเท้าได้ทุกทิศทางและมีแรงส่งที่ช่วยทดแทนกล้ามเนื้อเท้าทำให้ผู้ใช้งานเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเท้าเทียมแบบไม้ทั่วไปเท้าเทียมที่พัฒนาใหม่นี้ช่วยเพิ่มวงก้าวลดความเจ็บปวดและทำให้ผู้พิการสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันรวมถึงเล่นกีฬาและเดินบนพื้นผิวคลุกคลักได้อย่างคล่องตัวราคาที่เข้าถึงได้และถูกกว่าสินค้านำเข้าถึง40%ปัจจุบันได้มีการแจกจ่ายเท้าเทียมไปแล้วกว่า640ชุดทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานอื่นๆปัจจุบันเท้าเทียมนี้ได้เข้าสู่รายการสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคาดว่าจะผลักดันให้ครอบคลุมถึงกองทุนประกันสังคมและสิทธิข้าราชการเพื่อผู้พิการชาวไทยทุกคนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้ได้เท้าเทียมนี้เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ใช้วัสดุและกระบวนการผลิตในประเทศทั้งหมดจำหน่ายสำหรับผู้มีสิทธิ์สปสช. 37,000 บาทและยังคงราคานี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์ปีที่แล้วมีรายได้ประมาณ7ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากโครงการนำร่อง คาดหวังจะเพิ่มยอดขายเป็นเท่าตัวเมื่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบสปสช.ในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และตลาดอินเดียซึ่งมีจำนวนผู้พิการขาขาดสูงเพื่อผู้พิการในภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับสรีระขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์บางกอก business.com
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9:35ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีในช่วงเช้านะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของระบบออนไลน์ก็ฟังได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ www.smab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkifm.org แล้วค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ที่ www.ddlamdakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็รับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับแล้วก็ช่วงที่2นี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับก็โทรมาสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันเช่นเดิมครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับขอเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมพลังคนตาบอดในการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569ก็คือวันอาทิตย์จนถึงวันอังคารนะครับณโรงแรมทองทารินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับรับจำนวน11ท่านเท่านั้นนะครับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับคนตาบอดในการเข้าใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับโดยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับทางสมาคมเรามีรถรับส่งให้นะครับใน11ท่านนี้ที่จะได้ลงชื่อมานะครับท่านใดสนใจไปรับความรู้ดีๆกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับในวันที่6ถึง8นะครับ6 7 8วันอาทิตย์จนถึงวันอังคารเดือนกันยายนเดือนหน้านี้นะครับ

ขอได้เจอสีมาลิง Google Form นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกลงลิงก์แบบฟอร์มก็โทรมาที่สมาคมให้เจ้าหน้าที่เราลงทะเบียนให้ก็ได้ครับที่044353452นะครับ044353452 0816162399นะครับ0816162399ละ official at nmab connect นะครับหรือว่า Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้รับการประสานงานมานะครับโดยเป็นการจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดูแลโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยการนำของท่านประธานสาขาคือท่านสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมนะครับเรามีรถรับส่งให้นะครับ11ท่านก็ลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับ10ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับวันจันทร์ที่7แล้วก็วันอังคารที่8กันยายนนะครับลงชื่อผ่านเพจหรือว่า044353452นะครับ044353452ติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 นถึง17:00 นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดขึ้นให้กับทุกๆสาขาของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้นำไปลงในพื้นที่นั้นแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให้คนตาบอดเรามีความรู้นะครับในการเข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่อื่นๆนะครับที่เขาจัดตั้งทีหลังจะต้องชื่อว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ตามชื่อองค์กรนะครับแต่ว่าของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งศูนย์บริการเป็นองค์กรแรกๆนะครับน่าจะเป็นองค์กรที่2หรือที่3ของประเทศนะครับจึงระเบียบตอนนั้นก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถตั้งเป็นชื่อใดก็ได้นะครับเราจึงได้ชื่อนี้มาแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ขอจัดตั้งศูนย์ช่วงหลังๆมาก็จะต้องเป็นชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ตามด้วยชื่อองค์กรนะครับของเราก็เป็นเรียกว่าศูนย์แรกๆนะครับที่ก่อตั้งเลยได้ชื่อที่มีความค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นมานะครับน่าจะที่2ต่อจากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจะได้มารับความรู้กันนะครับเรื่องของบริการต่างๆของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับแล้วก็ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดด้วยนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนี่จะเป็นคนละเรียกว่าคนละองค์กรคนละแบบกันนะครับถ้าเกิดเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับจะเป็นขององค์กรคนพิการที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่กับคนพิการนะครับในแต่ละประเภทในแต่ละที่ทางสมาคมหรือว่าองค์กรนั้นดูแลอยู่นะครับอย่างของสมาคมเราก็เป็นศูนย์บริการคนพิการคนตาบอดก็จะมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับก็จะดูแลจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับอยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลคนพิการในภาพรวมนะครับในระดับจังหวัดแล้วก็มีการประสานงานต่างๆกับศูนย์บริการคนพิการในแต่ละท้องที่ในแต่ละจังหวัดนะครับที่จะสามารถลงพื้นที่ดูแลคนพิการเราแล้วก็มีการดูแลเรื่องการปล่อยกู้เงินนะครับสำหรับคนพิการในการประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกที่ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดดูแลอยู่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปรับความรู้กับตรงนี้กันนะครับท่านใดที่สนใจก็ย้ำกันอีกครั้งนึงครับโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เกิดขึ้นในวันที่6

ถึง8กันยายนนะครับจำนวน3วัน2คืนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีรถรับส่งให้ทุกท่านนะครับสามารถลงชื่อกันเข้ามาได้ที่หน้าลิงก์ Google Form หน้าเพจนะครับเป็นโพสต์ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้านี้แล้วก็ใครลงGoogle Form ไม่ได้ไม่สะดวกนะครับก็โทรให้เจ้าที่ลงให้044-353-452แล้วก็0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

พาะมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ช่วงบรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากตื่นมาทำงานนะครับอากาศน่านอนมากๆเลยตอนนี้ก็อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่รับฟังรายการเราอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็โครงการของทางสมาคมของเราก็ยังเปิดรับกันอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งโครงการที่เป็นโครงการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับรับจำนวน10ท่านจัดในวันที่2ถึง11กันยายน2569นะครับ10วัน9คืนจัดที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดที่มีความประสงค์นะครับอยากเข้าร่วมโครงการตรงนี้ครับเพื่อรับความรู้ในการทำผมเช็ดเท้านะครับในการต่อยอดในการประกอบอาชีพนะครับจะเอาไปทำเป็นอาชีพหลักหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ได้เช่นเดียวกันโดยวิทยากรนะครับผู้มีความสามารถนะครับก็จะมีท่านนายกสุชาตินะครับท่านก็ทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยลูกปัดเป็นกระเป๋าเป็นรูปต่างๆท่านก็ทำได้นะครับทำถักกระเป๋าก็ทำได้นะครับเป็นงานฝีมือหรือว่าเป็นผมเช็ดเท้าอย่างของถุงเท้าท่านก็ทำได้เดี๋ยวจะได้มาเรียนรู้กันตลอด10วันนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในรูปแบบวงรีวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันท่านใดสนใจนะครับ10ท่านเท่านั้นนะครับจัดที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีอาหารเลี้ยงครบ3มื้อแน่นอนแล้วก็มีเบรกด้วยอีกวันละ2มื้อนะครับแล้วก็มีเสร็จแล้วมีใบประกาศให้มีค่าพาหนะให้นะครับใครสนใจก็ลงชื่อผ่านเพจนะครับผ่านลิงก์ในเพจ Facebook ก็ได้หรือว่าลงชื่อที่เจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ044353452 044353452หรือว่า081นะครับ6162399นะครับ0816162399นะครับแล้วก็โครงการที่2โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นนะครับเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองนะครับสามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้นะครับเพื่อไม่เป็นภาระในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆตรงนี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันภัยพิบัติก็เกิดขึ้นกันเยอะๆมากมายนะครับอย่างเช่นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นน้ำท่วมที่น่านนะครับก็มีได้รับความเดือดร้อนความเสียหายกันเป็นวงกว้างเลยนะครับเราจึงเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยก็จะมีวิทยากรนะครับจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นปภ.นะครับกู้ภัยนะครับคนตาบอดที่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับนี่การมีประสบการณ์ในการเผชิญภัยพิบัติตรงนี้นะครับก็3วัน2คืนนะครับ12ถึง14กันยายนนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้รับจำนวน40ท่านเท่านั้นครับท่านใดสนใจก็ลงชื่อกันเข้ามาได้ฟรีอีกเช่นเดียวกันไม่เสียค่าใช้จ่ายมีอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารเช้าเลี้ยงครบ3มื้ออย่างแน่นอนแล้วก็มีเบรกอีกวันละ2มื้อพร้อมค่าพาหนะให้ท่านด้วยนะครับสนใจลงชื่อได้ที่หน้าลิงก์ในเพจ Facebook นะครับหรือว่าโทร044353452นะครับ044353452 081616-2399นะครับนี่คือโครงการดีๆจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในช่วงใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณนี้นะครับก็ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมกันได้นะครับและท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับ
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับให้สามารถยืนหยัดคู่อยู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นด้านของการจัดสวัสดิการการจัดบริการนะครับการจัดโครงการกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้กับสมาชิกก็สามารถร่วมสนับสนุนสมาคมกันเข้ามาได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับ661-548-0050นะครับก็สามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้นะครับหรือว่า อยากบริจาคแต่ไม่สะดวกจดหมายเลขบัญชีนะครับก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกเพจก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399 0816162399นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะเป็น Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับ Instagram แล้วก็ Taste @tabod.nmแล้วก็ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศได้เลยนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนวลธวัชพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกภาครัฐเอกชนยกระดับเกษตรกรรายย่อย6จังหวัดสู่เกษตรปลอดภัยและยั่งยืนที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพาะดีกินดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยนำแนวทางการฟื้นฟูระบบการผลิตและมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชควบคู่กับการวางแผนการผลิตและการตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรรวมถึงให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรจาก6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนลำปางและพะเยารวมกว่า125รายเข้าร่วมพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางการผลิตโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำการเกษตรทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมีการวางแผนการผลิตการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบการผ่านโครงการตลาดเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยอมรับและมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสำหรับโครงการเพาะดีกินดีเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดโดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่เวทีเสวนาจากนโยบายสู่แปลงเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรที่ยั่งยืนทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและเกษตรกรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างระบบการผลิตที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนขอวอร์กับฟอร
9: ์เขาไปไหนของเขานะอ๋อยู่นั่นเองก้าวแต้มก้าวแต้มลงมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่
10: เจ็บนะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟังเขาอีกอ่ะ
9: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟังเหรอไม่ใช่ฟังเขาต้องพูดว่าคว้าง
10: อ้าวไม่รู้นี
11: ่คำที่มีวอแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟังแขวนไม่ใช่แฟน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ุญแผนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ากม้าสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักสนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมอุกงาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรักเดียว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: CPO ผนึกกำลังสอบต.และอาชีวะพดุงประชายะลาลงพื้นที่หนุนทุน CPO เยาวชนใต้สร้างอาชีพสู่อนาคตหน้าหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาบริษัท CPO จำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการทุน CPO เยาวชนใต้ภายใต้แนวคิด CPO สร้างฝันปันโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพสู่อนาคตโดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาอย่างใกล้ชิดบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลากล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท CPO สอบต.ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานกิจกรรมภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์สรุปความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ CPO เยาวชนใต้พร้อมการแสดงความสามารถจากนักเรียนและนักศึกษาสำหรับการจัดสรรทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาซึ่งทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2565ถึง2569รวมระยะเวลากว่า6ปี
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนพระราชนิเวศมฤคทายวัน
12: ข่าวมันดีเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะนัดแล้วไม่เป็นนัดน่ะ
13: คงแต่งขนอยู่มั้ง
12: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมน
13: โอ้โหสวยจังแหมจะมาพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งทีก็ต้องแต่งให้เข้ากับสถานที่หน่อยสิจ๊ะแล้วพวกเธอต่อคำฉันจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนภาธาที่ฉันท่องได้หรือเปล่า
12: ได้สิผีสวาดต่อเลยจ้าสู้ๆ
13: โถเอ้ยนึกว่าจะท่องเอง
14: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
12: ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว
14: ้ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่หน้าที่ขัง
12: สุดยอดสีสวัสดิ์เก่งมาก
14: พอดีฉันชอบบทพระราชนิพนธ์บทนี้น่ะ
12: รีบเข้าไปข้างในเถอะฉันจะพาพวกเธอดูเองเพราะฉันน่ะเคยมาหลายครั้งแล้ว
14: สวยน่าอยู่ที่สุดเลย
13: โปร่งโล่งน่าสบายแต่ก็สวยไม่ซ้ำแบบใครเลย
12: คราวก่อนที่ฉันมาพี่ที่บรรยายเล่าว่าสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นคนออกแบบตามพระราชประสงค์คือเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมอากาศชายทะเลดูสิมีร่องสำหรับใส่น้ำเพื่อกันมดเรียกว่าไหปลาร้าด้วย
14: แบบนี้ป้องกันมดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะสิช่างคิดจัง
12: พระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งสมุทรพิมานเป็นที่ประทับของพระวรราชชายาพระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งพิสารสาครเป็นที่ประทับมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรเราเดินไปตามทางเสด็จพระราชดำเนินไปดูโรงละครกันนี่ไงล่ะโรงละครที่ฉันเล่าให้ฟังตรงนี้เรียกว่าพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ
15: โอ้โหสวยจัง
12: รัชกาลที่6ทรงใช้เป็นท้องพระโรงและโรงละครเคยทรงแสดงละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงที่นี่ด้วยนะ
15: โอ้อยากดูจังเลย
12: เธอก็ลองมางานฤดูหนาวพระราชนิเวศมฤคทายวันที่ค่ายพระราม6ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันจัดเป็นประจำทุกปีสิรับรองต้องประทับใจแน่
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีเป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าจำนวน40ศูนย์สถานีให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากรสามารถออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบโดยฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้สนใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษรวมถึงความหมายและบทบาทของครูและวิทยากรตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน้าที่ของวิทยากรให้มีความเข้าใจในเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนหลักการและแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยใช้รูปแบบโครงการหลวงเป็นคลังสมองในการรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตมาจนถึงปัจจุบันตลอดจนการจัดทำหลักสูตรต่างๆและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ประสานทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูร้านค้าธุรกิจในพื้นที่ประสานประกันภัยประเมินความเสียหายคาดรู้ผลภายใน1เดือนนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงแนวทางการเร่งฟื้นฟูร้านค้าผู้ประกอบการและร้านสะดวกซื้อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็วที่สุดนายชนะทันแสงพุ่มกล่าวว่าประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจถือเป็นภารกิจที่มีความต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะประกอบการและพื้นที่ทางเศรษฐกิจซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากภาคเศรษฐกิจเป็นแหล่งสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชนตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับกระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาสอบต.ได้รับข้อมูลจากทีมเยียวยาจังหวัดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการประกันภัยซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการภาคเอกชนการประเมินความเสียหายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกช่องทางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ทีมประกันภัยได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายของทรัพย์สินและเร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเต็มที่โดยคาดว่าจะสามารถประเมินความเสียหายและทราบผลได้ภายในประมาณ1เดือนหลังจากนั้นผู้ประกอบการจะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงได้รับจากบริษัทประกันภัยทั้งนี้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิและเงินช่วยเหลือเยียวยาที่ภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสอปตจะเร่งประสานและติดตามทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามสอปตยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการพร้อมมุ่งหวังให้ร้านค้าสถานประกอบการและธุรกิจในพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนใต้เดินหน้าต่อและประชาชนกลับมามีรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตอีกครั้ง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราน
13: ี่เจ๊งวดที่แล้วก็จ่ายช้าหวังว่างวดนี้จะจ่ายตรงเวลานะช่วงเนี้ยร้านผักก็ขายดีนี่นะ
14: โอ้ยพ่อหนุ่มขายดีขายดีอะไรกันช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยเศรษฐกิจก็ไม่ดีน่ะคนเขากลัวโควิดก็ไม่อยากจะออกมาตลาดกันเลยงวดนี้ขอเลื่อนไปอีกสัก7วันได้ไหมฉันสัญญาเลยนะว่าจะหาเงินเอามาจ่ายดอกเบี้ยให้ครบเลยดอกเบี้ยก็โหดตั้งร้อยละ10ต่อเดือนลดลงหน่อยได้ไหมฉันจ่ายไม่ไหวหรอก
13: จ่ายไม่ไหวเหรอแล้วจะไปยืมทำไมล่ะฮะรู้แล้วนี่ไม่รู้เฮ้วันนี้ไม่จ่ายดอกผมก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะผมต้องได้ดอกเบี้ยกลับไปให้ได้
15: เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามีความผิดตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2560กล่าวคือเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเขียนจำนวนเงินหรือข้อความเท็จในสัญญาที่กู้ยืมเพื่อเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือเรียกเอาประโยชน์อื่นๆนอกจากดอกเบี้ยมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นเงินสิ่งของเป็นต้นมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นลักษณะนายทุนมาปล่อยกู้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือถ้าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดจะเพิ่มเป็น2เท่าและถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วทวงหนี้โดยข่มขู่บังคับผิดฐานทวงถามหนี้อีกข้อหาหนึ่งจำคุกไม่เกิน5ปีเชียวนะคะ yeah.
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มทล.ล้านนาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่และโรงพยาบาลวัดจันทร์พัฒนาต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากใบสนลดการเผาแก้ปัญหา PM 2.5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ3ฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ภายใต้โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวลเทคโนโลยีGasification จากใบสนวัสดุป่าไม้เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมกาสลองชั้น2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยนำใบสนซึ่งเป็นวัสดุป่าไม้ในพื้นที่มาเป็นเชื้อเพลิงผ่านเทคโนโลยี Gasification เป็นพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภูเขาสูงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพระบบทั้งมิติด้านวิศวกรรมพลังงานเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินงาน1ปีทั้ง3ฝ่ายได้แบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกันโดยหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับผิดชอบการศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและทดสอบระบบพร้อมจัดทำรายงานวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้านโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทำหน้าที่สนับสนุนพื้นที่ประสานงานและร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลกับเครือข่ายชุมชนรวมถึงนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่จะร่วมวิจัยเชิงเทคนิคออกแบบปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาวิจัยเชิงสังคมร่วมกับชุมชนพร้อมร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรนักศึกษาและคนในพื้นที่ความร่วมมือดังกล่าวช่วยจัดการชีวมวลในพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยลดการเผาในที่โล่งลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยื่นหมูยื่นแมว
10: ปลาทูทอดของฉันหอมหอม
11: ปลาทูนึ่งของฉันก็หอม
10: หอมน่ากินจริง
11: ๆตาวตามอย่างนี้ฉันจะกินยังไงล่ะ
10: โอ้ไม่ต้องตกใจนะเธอก็ยกปลาทูนึ่งมาให้ฉันเสียก็สิ้นเรื่อง
11: ไม่ได้คราวที่แล้วเธอก็มาไม้นี้หลอกกินปลาทั้งสองตัวอีกแล้วสิ
10: งั้นเรามายื่นหมูยื่นแมวกันนะ
11: ยื่นหมูยื่นแมวอะไรกันเห็นแต่แมวตัวเท่าหมูมาแย่งของเขากิน
10: หุยนานๆจะได้แสดงภูมิยื่นหมูยื่นแมวก็หมายความว่าแลกของกันในเวลาเดียวกันนะสิฉันเอาปลาทูทอดให้เธอเอาปลาทูนึ่งให้ฉัน
11: ก็ได้ก้าวตามนี่มันเหลือครึ่งตัวแล้วนี
12: ่ยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงแลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับอีกกันอีกเช่นเคยกับรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษนะครับทุกวัน
1: อ
0: ังคารนะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับพวกเรานะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยการนำของท่านผู้อำนวยการราชมาลีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการดร.เลิศชัยแก้วภักดีนะครับนำสาระดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับพบกับพวกเรา3คนด้วยกันนะครับกับผมนายณัฐวุฒิชัยรัตน์ครับ
2: ดิฉันนางสาววิลาพรมาโรนีค่ะ
1: และกับผมนายณัฐวัฒน์สมภักดีครับผม
0: ครับอยู่กับพวกเรานะครับใน1ชั่วโมงตรงนี้กับสาระดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่364ถนนวันลูกเสือนะครับตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทรศัพท์0456174017401นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงข้ามกับสระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสะเกษวิไลนั่นเองนะครับหากท่านต้องการไปติดต่อราชการนะครับหรือต้องการคำแนะนำจากพวกเรานะครับครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับทุกท่านละกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสาระแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นสาระดีๆจากคุณครูของพวกเรานะครับเกี่ยวกับประเภทความพิการนะครับที่ได้นำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ทราบว่าประเภทความพิการทางด้านการศึกษานะครับที่แบ่งออกเป็น9ประเภทว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับที่พวกเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้ดูแลนะครับแล้วก็ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กๆนะครับเดี๋ยวให้คุณครูเอสนะครับณัฐวัฒน์นะครับได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
1: ครับผมสำหรับความพิการ9ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับโดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือบุคคลที่ตาบอดนะครับบุคคลตาบอดนี่คือคนที่สูญเสียการมองเห็นนะครับตั้งแต่ระยะในการมองเห็น20ส่วน200ฟุตนะครับซึ่งจะมีลานสายตาแคบนะครับอยู่ที่10องศานะครับซึ่งคนปกติของเราก็จะมีลานสายตาที่มองเห็นได้รอบทิศนะครับ180องศาแต่ว่าคนตาบอดนะครับก็จะมีแคบตั้งแต่10องศาถึง0องศานะครับหรือว่าบอดสนิทไม่สามารถที่จะมองเห็นแสงได้นะครับซึ่งเราจะมีข้อสังเกตนะครับคือบางคนก็จะเป็นตาที่ลูกตาที่ถลนออกบางคนก็จะมีความเป็นตาดำที่มันขุ่นมัวนะครับอันนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับส่วนประเภทที่2นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับที่เป็นสายตาเลือนรางนะครับสายตาเลือนรางนะครับก็จะมีลานสายตาอยู่ที่30องศานะครับก็จะสามารถมองเห็นนะครับซึ่งวัดจากข้างที่ดีนะครับอยู่ที่30องศาและสามารถมองเห็นได้20ส่วน200ฟุตนะครับก็จะมีการข้อสังเกตนะครับว่าบุตรหลานของท่านนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่ามีคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเป็นมีปัญหาทางด้านสายตาไหมอาจจะเป็นการขยี้ตาบ่อยๆนะครับหรือว่าจะมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่ามีอาการเป็นตาแดงนะครับเรื้อรังนะครับหรือว่าเดินเหินไปก็จะมีการสะดุดหรือว่าเดินชนโต๊ะเดินชนสิ่งของอะไรเงี้ยครับไม่สามารถที่จะกะระยะทางได้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเหมือนกันครับผมคือบุคคลที่หูหนวกนะครับบุคคลหูหนวกครับเป็นการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่90เดซิเบลขึ้นไปนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับจะมีการวัดการได้ยินนะครับก็จะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงในระดับปกติของคนทั่วไปได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะได้รับเสียงที่มันเสียงดังๆอาจจะเป็นเสียงลำโพงอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับก็เลยจะเป็นการส่งผลให้บุคคลเหล่านี้กลุ่มนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปล่งเสียงเรียนแบบเสียงนั้นได้ก็เลยทำให้พ่วงด้วยการที่พูดสื่อสารไม่ได้นะครับก็จะเป็นการใช้ภาษามือแทนในการสื่อสารนะครับแล้วก็บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นคนหูตึงคนหูตึงนะครับจากการที่วัดระดับการได้ยินนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่26ถึง90 เดซิเบลนะครับ26-90เดซิเบลก็จะมีความรุนแรงมากปานกลางเล็กน้อยนะครับบางคนก็จะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงตะโกนเสียงพูดผ่านลำโพงเนี้ยครับหรือว่าจะเป็นการใช้เครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยครับผมก็จะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็สามารถที่จะพูดสื่อสารได้เหมือนคนปกติแต่ว่าบางคำอาจจะออกเสียงไม่ชัดเช่นพวกฐานเสียงเป็นสอเสือสอโซ่อย่างเงี้ยครับก็จะออกไปในเชิงจอจานชอช้างเงี้ยซะมากกว่าครับก็เป็นจอเจือเป็นจอโจ้เงี้ยครับผมในส่วนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีขีดจำกัดของการได้ยินนะครับประเภทที่3นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับเป็นการวัดระดับ IQ นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะครับก็จะมีระดับเล็กน้อยนะครับคือระดับชาวปัญญานะครับอยู่ที่55-70นะครับส่วนคนที่ระดับปานกลางก็อยู่ที่40-45บุคคลที่รุนแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีระดับ IQ ที่25-40แล้วก็รุนแรงมากนะครับก็อยู่ที่20-25ครับผมและคนปกติทั่วไปก็จะอยู่ในระดับ IQ ตั้งแต่90ขึ้นเนาะในการวัดของมาตรฐานคนไทยนะครับซึ่งระหว่าง70ไปหา80เป็นช่วงที่ขาดหายไปนะครับนั่นคือช่วงที่เป็นแกปของปัญญาทึบครับผมก็จะจัดในการที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็จะได้รับการสนใจในการที่จะฝึกส่วนมากก็จะอยู่ในโรงเรียนปกติซะมากกว่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นที่หน้าตาเหมือนกันครับซึ่งเป็นการผิดโครโมโซมคู่ที่21นั่นคือดาวซินโดรมนะครับดาวซินโดรมก็จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของความพิการของสติปัญญานะครับสติปัญญาก็จะเป็นการที่มีการพัฒนาการที่ล่าช้านะครับข้อสังเกตง่ายๆอาจจะมีพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านนะครับอาจจะอยู่ในช่วงชั้นป.4 ป.5 ป.6 แล้วแต่ว่ายังเล่นกับน้องอนุบาลอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะมีอาการเสี่ยงในการที่จะอยู่ในประเภทนี้นะครับประเภทที่4นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะรวมไปอยู่ทั้ง3สิ่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายสุขภาพการเคลื่อนไหวก็อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นการบกพร่องของระบบประสาทครับผมอาจจะมีความสมองอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างข้อหรือเกิดรถชนอะไรต่างๆนะครับก็มีจะทำให้ซี่สมองบางซี่บางส่วนนะครับไม่สามารถสั่งการในการเคลื่อนไหวในการทำงานของร่างกายได้เงี้ยก็จะจัดอยู่ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับก็จะจัดอยู่ด้วยกันนะครับส่วนบางคนก็จะมีความผิดแปลของกระดูกนะครับบางคนอาจจะเกิดมาขาผิดรูปแขนผิดรูปอย่างเงี้ยแขนขาผิดรูปหรือว่าแขนขาไม่มีอย่างเงี้ยครับที่เกิดมาเนี่ยก็จะจัดอยู่ในของกลุ่มนี้ด้วยและบางคนอาจจะเป็นเกิดจากอุบัติเหตุรถชนได้ตัดแขนตัดขาอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับโรคปอดโรคหัวใจอย่างเงี้ยโรคเบาหวานเนี่ยก็จะจัดอยู่ในด้านสุขภาพก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันโปลิโออย่างเงี้ยครับผมก็จะร่วมด้วยนะครับและบุคคลกลุ่มประเภทที่5นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะดูได้ยากหน่อยเนื่องจากว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้คือจะมีรูปพรรณสันฐานเหมือนคนปกติทั่วไปสื่อสารระดับ IQ ก็เหมือนคนทั่วไปแต่ว่ามีความผิดปกติในการอ่านเขียนคิดคำนวณครับผมอ่านเขียนคิดคำนวณผิดแปลกยังไงบางคนอาจจะเขียนตัวหนังสือกลับหลังตีลังกาอาจจะเขียนมอม้าเป็นนอหนูเขียนนอหนูเป็นมอม้าอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเขียนวอแหวนที่เป็นเหมือนเลข6อย่างเงี้ยครับก็จะมีการสลับหรือว่าบางคนอาจจะเขียนจากข้างหลังไปข้างหน้าอันนี้ก็จะมีแววที่จะอยู่ในความเสี่ยงในกลุ่มนี้ครับผมก็อันนี้ก็ต้องฝากให้ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังรับฟังอยู่ว่าให้เช็คบุตรหลานท่านดีๆนะครับว่าในพฤติกรรมการเขียนหนังสือของนักเรียนเนี่ยอยู่ในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การคิดคำนวณนะครับการบวกเลขลบเลข บวกเลขที่มี2หลักบวกเลข1หลักเนี่ยลบเลขที่มีตัวทศที่มีนู่นนี่เงี้ยครับไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเงี้ยครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันครับผมประเภทต่อมานะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาอันนี้ก็จะดูได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะไปเทียบเคียงกับคนหูตึงที่พูดไปข้างต้นนะครับว่าออกเสียงเป็นจ้อจืออันนี้ก็คืออันนี้เราต้องไปดูว่าทำไมเขาถึงออกเสียงในรูปแบบนั้นเนื่องจากว่าเขาหูตึงเขาไม่ได้ยินอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของคนหูตึงแต่ว่าส่วนคนที่หูได้ยินปกติแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกเสียงสอเสือออกเสียงอักขระได้ชัดอย่างเงี้ยครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เนื่องจากว่ามีความผิดปกติอาจไม่ว่าจะเป็นลิ้นไก่สั้นอย่างเงี้ยครับก็จะจัดหรือรูปปากแหว่งเงี้ยครับจึงไม่สามารถที่ออกเสียงในส่วนนี้ได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไม่รวมกับเขาเรียกว่าอะไรสำเนียงภาษาถิ่นเนาะบางถิ่นบางอย่างเช่นแถวภาคกลางแถวสุพรรณบุรีกาญจนบุรีที่ออกเสียงฟันไฟอย่างเงี้ยแทนที่คำควบกล้ำควันคอวออย่างเงี้ยเขาไม่ออกเสียงคอวอเขาจะออกเสียงฟออย่างเงี้ยก็จะเป็นในถิ่นนั้นที่เขาออกเสียงในคำนี้เป็นฟันไฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นของชนกลุ่มนั้นเราก็จะไม่จัดว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดหรือภาษาหรือหลักๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆศรีสะเกษของเราก็คือกินกินไปไปซึ่งคำว่ากินมันไม่ได้ใส่ไม่โถไม่ต้องไปกินอย่างเงี้ยซึ่งเป็นข้อจำกัดของเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษที่พูดในสำเนียงนี้เราก็ต้องดูว่าในจังหวัดนั้นในพื้นที่นั้นเขาออกเสียงสำเนียงนี้ในรูปแบบไหนอันนี้ก็จะไม่จัดว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาครับผม
0: แล้วถ้าเด็กที่เกิดมานะครับปกติคือเด็กที่เกิดมาประมาณ8เดือนถึง1ปีอย่างเงี้ยเขาสามารถพูดได้เน
1: า
0: ะแต่จะมีบางประเภทที่1ปีแล้วยังไม่พูดเกือบ2ปีแล้วก็ยังไม่พูดเขาเด็กพวกนี้จะจำแนกเป็นเด็กประเภทการพูดและภาษาหรือเปล่าหรือไม่ได้จำแนกว่าอยู่ในประเภทนี้
1: เราก็ต้องไปเช็คอีกว่าพอในระดับโตถึงระดับนี้แล้วทำไมถึงไม่พูดเราต้องไปมองว่าเขามีการได้ยินที่ปกติไหมอันนี้เราต้องไปเช็คว่าการได้ยินเขาปกติไหมแล้วเขามีพฤติกรรมที่กระตุ้นตัวเองไหมถ้ามีพฤติกรรมที่กระตุ้นตัวเองแบบสะบัดมือหรือว่ามีเสียงออกมาเป็นภาษาจากร้อนที่มันไม่เป็นความหมายซึ่งมันควรที่จะเป็นเด็กที่สามารถที่จะพูดเป็นคำๆได้แล้วอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สามารถที่พูดได้อันนี้เราต้องไปดูอีกว่ามันเข้าข่ายเป็นประเภทของออทิสติกไหมอย่างเงี้ยครับเราต้องไปให้ทางแพทย์นะครับได้วินิจฉัยอีกครั้งว่าเขาเข้าข่ายในกลุ่มประเภทไหนซึ่งบุคคลที่พูดติดอ่างไปกินข้าวอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะจัดอยู่ในประเภทความบกพร่องของทางการพูดและภาษาซึ่งอาจจะเป็นความบกพร่องการบาดเจ็บของระบบประสาทของเขาจึงทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เป็นคำที่มันลื่นไหลได้อาจจะเป็นคำที่ตะกุกตะกักอาจจะยังอย่างเงี้ยกว่าที่จะไปได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มครับภาษาบ้านเราก็จะเรียกติดอ่างประเภทที่7นะครับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์อันนี้ก็คนพอมองว่าพฤติกรรมและอารมณ์พฤติกรรมแสดงว่าคุณจะต้องมีพฤติกรรมในเชิงลบอารมณ์ในเชิงลบก็ไม่เสมอไปครับบางคนอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวคนที่เซนซิทีฟพอเห็นนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยก็จะมีอาการร้องไห้หรือมีอาการที่หัวเราะมากเกินไปอเลิร์ตเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับหรือมีอารมณ์ที่ก้าวร้าวหัวรุนแรงชกต่อยอาละวาดในห้องในบ้านในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นนักเลงหัวไม้ในห้องอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรเงี้ยก็จะจัดเข้าข่ายในกลุ่มที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ก็จะมีอารมณ์นี่ก็จะเป็นอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวแบบว่าเห็นแมวเจ็บขาอย่างเงี้ยเรารู้สึกสงสารและรู้สึกสะเทือนใจและร้องไห้ด้วยความว่าสงสารแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำยังไงให้เขาหายเจ็บได้ในทันทีทันใดอย่างนี้หรือว่าแบบโดนเพื่อนโดนครูด่าเนื่องจากไม่เอาการบ้านมาส่งแล้วเห็นแล้วรู้สงสารเพื่อนและร้องไห้แบบเป็นวักเป็นเวรแบ ฟูมฟายอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะจัดอยู่ในพฤติกรรมและอารมณ์ด้วยบางคนอาจจะมีความแบบโกรธแค้นที่ครูบอกว่าทำไมไม่ทำการบ้านมาโรงเรียนอย่างเงี้ยมีความแบบโยนข้าวโยนของหรือว่าเถียงครูด่าครูอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเงี้ยครับผม
2: ถ้าลมอ่อนไหวอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่ดีๆเขาเกิดอาการนั่งร้องไห
1: ้ใช่ครับ
2: คือตอนนี้เขามีภาวะซึมเศร้าด้วยไหม
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ภาวะซึมเศร้าก็จัดอยู่ในกลุ่มใช่ครับของบุคคลที่มีพฤติกรรมและอารมณ์คนที่เป็นซึมเศร้าก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อมาครับบุคคลออทิสติกครับผมอันนี้ก็จะดูได้หลังจากที่คลอดออกมาได้30เดือนเราก็จะเห็นพฤติกรรมแล้วว่าพฤติกรรมเป็นยังไงเด็กมีถึงเวลาที่จะต้องพูดไม่พูดเหมือนที่เราเล่ากันไปข้างต้นนะครับว่าเด็กไม่สามารถที่สื่อสารได้อาจจะเป็นการจับมือจูงแขนผู้ปกครองให้ไปหยิบสิ่งนั้นให้ไม่บอกว่าจะเอาสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ชี้นิ้วแล้วก็ไม่บอกสิ่งนั้นว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการจูงแขนผู้ปกครองให้ไปหยิบสิ่งนั้นให้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่ชอบเล่นกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเด็กเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่าเด็กไม่รู้ว่าจะเข้าสังคมยังไงจะไปเล่นยังไงบางคนมีรถแบ็คโฮอีกคนนึงมีรถดำขนดินแทนที่จะเอาแบ็คโฮไปขุดดินใส่รถดำแต่ไม่คนที่เล่นรถดำก็อาจจะหมุนล้อเฉยๆคนที่เล่นรถตักดินก็เล่นอาจจะจับแต่แข้งไปพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยไม่รู้วิธีการเล่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นร่วมกันได้ว่าแทนที่จะเอารถขนดินมาขนดินรถตักดินไปตักดินให้รถขนดินเนี่ยตามลำดับขั้นตามจินตนาการที่ควรจะเป็นอิงถึงความเป็นจริงอย่างเงี้ยแต่เด็กไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้แต่เด็กมานั่งหมุนล้อหรือว่านั่งมองพัดลมได้เป็นชั่วโมงเป็นวันๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนนะครับอะไรที่หมุนๆอย่างเงี้ยหรือชอบกินอาหารเดิมๆพวกทอดๆพวกของแห้งๆก็มีอัตราเสี่ยงที่จะอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันครับ
0: แล้วเด็กประเภทออทิสติกเนาะนะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีสถิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูไหมหรือว่ามันเกิดจากโครโมโซมหรือเกิดจากการท้องภาวะไม่พร้อมหรือยังไงนะครับเลยมีคนถามเข้ามาเยอะว่ามันเกี่ยวข้องกับยังไงลูกถึงได้เป็นเขาถึงได้จำแนกว่าเป็นเด็กออทิสติกอย่างเงี้ยเป็นที่พ่อแม่ไม่พร้อมหรือว่าเกิดจากการเลี้ยงดูหรือมีภาวะเกิดจากการคลอดอย่างเงี้ยเราจำแนกได้ไหมว่าเด็กประเภทออทิสติกอ่ะส่วนมากนะครับส่วนมากมันเกิดขึ้นจากภาวะไหนเยอะที่สุด
1: สำหรับเด็กออทิสติกนะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยครับออทิสติกแท้ออทิสติกเทียมออทิสติกแท้ก็จะมีการเกิดจากภาวะหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินร่วมด้วยแล้วก็ภาวะการตั้งครรภ์นะครับระหว่างตั้งครรภ์แม่อาจจะมีเรื่องกระทบจิตใจหรือว่ามีภาวะเครียดหนักภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มีส่งผลกระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์ด้วยก็จะหรือว่าการกินยาในระหว่างตั้งครรภ์แม่อาจจะไม่สบายหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วก็กินยาไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือว่าแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเงี้ยก็จะส่งผลต่อตัวอ่อนก็จะมีการแบ่งเซลล์ในระบบประสาทของตัวอ่อนนี้ก็อาจจะทำให้ผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยครับผมส่วนออทิสติกเทียมอาจจะคลอดมาแล้วอาจจะเป็นเด็กปกติแต่ว่าเนื่องจากว่าเลี้ยงใส่โทรศัพท์แล้วก็อยู่ห้องเช่าผู้ปกครองก็ต้องทำงานไม่ได้มีเวลาที่จะพาลูกไปพบปะข้างนอกหรือว่าไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างเงี้ยก็เป็นการมองว่าลูกดื้อก็ทิ้งโทรศัพท์ให้ลูกอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ส่วนมากในสังคมไทยก็จะเห็นเยอะนะครับว่าช่วงนี้ก็เลี้ยงเด็กใส่จอพอทิ้งจอให้เด็กก็เริ่มงอแงเด็กก็ดูพอดูก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีการพูดคุยกับผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็ไม่สนใจคนรอบข้างพอเอาโทรศัพท์ออกก็จะมีพฤติกรรมที่วุ่นวายพอวุ่นวายปุ๊บถ้าอยู่ข้างนอกผู้ปกครองก็เป็นการว่าอายคนก็เอาโทรศัพท์ใส่ให้พอดูโทรศัพท์ปุ๊บก็เงียบอย่างเงี้ยก็จะเป็นการที่ทำร้ายตัวเด็กไปในตัวสำหรับออทิสติกเทียมนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้อาจจะเป็นภาวะสมาธิสั้นอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะยัดเยียดความเป็นออทิสติกให้ไปเลยอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็มีนะครับแล้วต่อมานะครับบุคคลพิการซ้อนนะครับจาก8ประเภทที่กล่าวมานะครับอาจจะมีใน1คนอาจจะมี2ประเภทในคนคนเดียวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่ บกพร่องทางการพูดและภาษากับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถที่จะสอนกันได้เพราะว่าเป็นข้อจำกัดของเขาอย่างที่เล่าไปข้างต้นนะครับแล้วก็บุคคลออทิสติกกับบุคคลกับเด็ก LD บกพร่องทางการเรียนรู้ก็ไม่สามารถสอนกันได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของเขาสติปัญญากับเรียนรู้ก็ไม่สอนกันอีกเ
2: น
1: ี่ย
2: ถ้าสติปัญญากับออนี่สอนได้ใช่ไหมคะ
1: สติปัญญากับออก็สอนกันไม่ได
2: ้ต้องเรื่องอย่างใดอย่าง
1: ใช่ครับ อันนี้ก็จะต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์ที่ประเมินว่าเป็นเด็กส่วนไหนการประเมินทางการแพทย์ก็จะมีอยู่7ประเภทครับผมทางการแพทย์เขาก็จะประเมินว่าจากตัวบุคคลนี้บางคนนะครับที่เห็นได้ชัดเลยเป็นบุคคลร่างกายอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คนนั้นเป็นร่างกายเพราะว่าในระดับสติปัญญาเด็กในความที่ว่ายังเป็นอายุยังไม่ถึงอายุประมาณ 5-6 ขวบอย่างเงี้ยเราไปประเมินแล้วซึ่งเป็นเด็กร่างกายอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นเด็กบุคคลทางการเรียนรู้ร่วมด้วยได้เพราะว่าเราจะต้องไปพัฒนาการไปเรียนจนถึงอายุ8ขวบก่อนถึงจะประเมินได้ว่าเป็น LD มั้ยร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับถึงไปทำบัตรพิการใหม่ในส่วนนั้น
2: แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าผู้ปกครองบางคนอ่ะคือเริ่มแรกใช่ไหมที่เขาไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าเป็นออทิสติกใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วทีนี้ต่อมาวันใดวันหนึ่งคือมาบอกคุณครูอีกที่ว่าลูกหนูเป็นสติปัญญานะคือเราต้องทำยังไงคะในแบบเนี้ย
1: เราต้องไปดูบัตรคนพิการครับอันนี้เพราะว่าบัตรคนพิการคือเป็นการ
2: เขียนได้ใช่ไหมหรือว่ายังไง
1: ทางแพทย์ครับเราเป็นคุณครูเราไม่สามารถที่จะประเมินความพิการให้กับเด็กได้แต่เราสามารถที่จะประเมินประเภทความพิการทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนเพราะว่าเราเป็นบุคลากรทางการศึกษาเราจัดการศึกษาให้นักเรียนได้แต่ว่าทางการแพทย์คือแพทย์จะเป็นคนที่ออกคำสั่งว่าคนนี้จะเป็นเด็กประเภทอะไรใช่ครับ
0: เขาจะมีตัวชี้วัดในการแบ่งประเภทความพิการระหว่างสติปัญญากับออทิสติกนะครับจะมีแบบประเมินที่ต่างกันแพทย์จะระบุว่าเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะสติปัญญาหรืออยู่ในภาวะออทิสติกและจะแบ่งออกเป็นออทิสติกแท้ออทิสติกเทียมนะครับขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์นะครับนี่คือประเภทความพิการทั้ง9ประเภทที่พวกเราได้ดูแลทางด้านการศึกษานะครับสำหรับทางการแพทย์จะอยู่จะแบ่งออกเป็น7ประเภทเท่านั้นนะครับก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกๆนะครับคลักคลายกันกับบรรยากาศของพวกเรากับรายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวในเบรกที่2มีสาระดีๆนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่างเต็มแน่นเอียดเลยวันนี้นะครับมอบความสุขให้กับทุกท่านในเบรกแรกก่อนแล้วกันครับ

ครับกับเข้าสู่รายการโลกใบเล็กกับเด็กพิเศษนะครับกับพวกเราทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับที่ขึ้น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพบกับพวกเรา3คนนะครับนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวสาระในช่วงที่2นะครับก็จะได้บอกถึงบทบาทหน้าที่นะครับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับที่มีการฟื้นฟูนะครับมีการเรียกเปลี่ยนมีการให้บริการหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็คือบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับข้อที่1ก็คือมีการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมนะครับโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การศึกษาศูนย์การเรียนนะครับเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นหน้าที่หลักเลยก็คือการให้ความรู้นะครับในการศึกษาหาความรู้นะครับมีการส่งเสริมให้กับผู้เรียนนะครับได้มีสมรรถภาพที่ดีนะครับในระยะแรกเริ่มถือว่าเป็นระดับเตรียมความพร้อมนะครับจะไม่มีว่าขึ้นป.1 ป.2 ป.3 นะครับเหมือนโรงเรียนปกตินะครับศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ในระดับเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับสำหรับผู้เรียนที่สามารถเรียนต่อได้นะครับ2ก็คือเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับก็คือช่วยพัฒนาฝึกฝนนะครับผู้ดูแลคนพิการเช่นผู้ปกครองนะครับหรือโรงเรียนต่างๆที่มีเด็กนักเรียนที่เข้าข่ายความพิการนะครับเราจะเป็นผู้ที่ว่าฝึกอบรมและสนับสนุนทางการศึกษาให้กับคนครูนะครับเพื่อให้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนที่มีเด็กพิการร่วมในโรงเรียนนั้นด้วยนะครับ3ก็คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการนะครับและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาทางของเด็กพิการนั่นเองนะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคูปองการศึกษานะครับให้โรงเรียนเรียนร่วมแต่ละโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนนะครับท่านสามารถมาขอสนับสนุนนะครับคูปองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสื่อบริการอื่นในทางการศึกษานะครับได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเราจะมีห้วงรับสมัครนะครับให้คุณครูได้ส่งแผนการจัดการศึกษาหรือเราเรียกว่า IEP นะครับโรงเรียนเรียนร่วมเข้ามานะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อนะครับก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็แจ้งแต่ละโรงเรียนไปว่าท่านได้รับนะครับได้รับการอนุมัติได้รับสื่อคูปองอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือคูปองสอนเสริมนะครับที่จะให้ความรู้กับนักเรียนนะครับนอกเวลาราชการไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือหลังเลิกเรียนก่อนเข้าเรียนอย่างเงี้ยได้หมดนะครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงมอบคูปองนะครับเพื่อจะให้คุณครูแต่ละโรงเรียนนะครับได้นำคูปองไปรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในร้านค้าตัวแทนนะครับก็จะมีร้านค้าตัวแทนในแต่ละอำเภอนะครับที่รับสื่อคูปองอย่างเงี้ยนะครับคุณครูก็สามารถนำสื่อไปแลกได้ที่ตัวแทนร้านค้านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อสอนเสริมนะครับของคุณครูก็จะมีการสอนเสริมของคุณครูในแต่ละโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็ทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้มอบคูปองให้กับทุกโรงเรียนที่ขอเข้ามานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ4ก็คือการจัดระบบช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการนะครับก็จะเป็นการจัดการศึกษานะครับในแต่ละช่วงนะครับทั้งถ้าการศึกษาในศูนย์ก็จะเป็นการศึกษาช่วงเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกิจกรรมหรือ

0: จัดการศึกษาสามารถเด็กที่สามารถเรียนแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้เราก็จะมีการฝึกฝนแล้วก็ต่อยอดให้กับผู้เรียนนะครับได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับ5ก็คือเป็นให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษานะครับก็จะเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ดูแลคนพิการนะครับหรือจะเป็นที่เรารู้จักกันอีกในนึงก็คือจะเป็นอสม.อย่างเงี้ยช่วยในการค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการในหมู่บ้านท่านซึ่งอสม.จะอยู่ใกล้ชิดมีทุกหมู่บ้านอย่างเงี้ยท่านจะรู้ว่าเด็กคนเนี้ยเข้าข่ายความพิการหรือไม่หากท่านสงสัยนะครับท่านก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษหรือคุณครูที่ท่านรู้จักได้อย่างเงี้ยแนะนำเข้ามาเลยนะครับเราจะมีคณะครูนะครับออกไปประเมินนะครับว่าเด็กเข้าข่ายความพิการหรือไม่หรือจะเป็นเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วนะครับครูสงสัยว่าเด็กคนนี้มีภาวะของเด็กพิการหรือไม่แต่คุณครูไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้คุณครูก็สามารถนำเด็กมานะครับให้คุณครูที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษประเมินความสามารถพื้นฐานได้ก่อนนะครับหรือจะเป็นตามหน่วยบริการต่างๆว่าแต่ละหน่วยของเราน่ะอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคุณครูนะครับซึ่งจะได้ อธิบายให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบนะครับ6ก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรานะครับที่ดูแลคนพิการทั่วจังหวัดศรีสะเกษก็จะมีหน่วยงานหลักๆเป็น1ละพมจนะครับ2ถ้าด้านการศึกษาก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีเพียง1แห่งเท่านั้นนะครับซึ่งของศรีสะเกษเราก็ได้อธิบายให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบว่าอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสกว.นะครับสังเกตง่ายๆเลยท่านเดินทางผ่านเส้นสุนเฮงอย่างเงี้ยหน้าโรงเรียนอนุบาลเลยมาที่โรงเรียนสกว.ท่านสังเกตง่ายๆตรงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็อยู่ติดกับเอสเคพาร์คตึกใหญ่ๆที่ท่านสามารถเข้าไปสอบถามนะครับหรือไปขอข้อมูลได้นะครับเราจะมีคุณครูให้คำแนะนำให้ข้อมูลทุกๆท่านนะครับเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กพิเศษนะครับเด็กพิการแล้วก็7จะเป็นการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับก็ได้เอาเด็กกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนของจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในข้อที่10ของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ให้ความสำคัญกับเด็กพิการเด็กพิเศษเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หน้าที่ภารกิจสุดท้ายนะครับก็คือภารกิจอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนะครับในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการออกบูธนะครับให้คำแนะนำกับผู้ปกครองในงานกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเห็นพวกเรานะครับโดยจะเห็นพวกเราในทุกๆปีก็คือการออกบูธจัดกิจกรรมในเทศกาลวันปีใหม่นะครับเราจะมีการออกบูธให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือท่านที่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเทศกาลก็จะได้เข้าไปแวะเยี่ยมชมหรือไปขอข้อมูลได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาฟังนะครับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดใช่ในรูปแบบการให้บริการว่ามีรูปแบบมีที่ศูนย์ใหญ่อย่างเดียวหรือในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่บอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าจังหวัดศรีสะเกษมีทั้งหมด22อำเภอด้วยกันนะครับศูนย์บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษหน่วยบริการต่างๆมีครบทั้ง22อำเภอเลยเดี๋ยวจะให้ครูซิ่งนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการและก็ข้อมูลว่ามีการให้บริการแบบไหนบ้างนะครับ
1: ค่ะสำหรับหน่วยบริการนะคะที่ครูซิ่งประจำอยู่ก็จะเป็นหน่วยบริการเบญจลักษณ์นะคะที่ตั้งอยู่อนามัยเก่าบ้านเสียวนะคะอยู่ในหมู่บ้านเสียวเลยนะคะติดกับโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษณ์นะคะรูปแบบการให้บริการของหน่วยเรานะคะก็จะเป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการตั้งแต่แรกพบหรือแรกเกิดก่อนวัยเรียนนะคะแล้วก็เราก็จะเปิดให้บริการทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในรูปแบบให้บริการนะคะก็เหมือนศูนย์ใหญ่คือไปกับทุกวันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ในแต่ละเดือนหรือในแต่ละ สัปดาห์เราก็จะมีการออกพื้นที่นะคะให้

0: บริการตามบ้านนะคะเพื่อที่แบบว่าลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงหรือเด็กในพื้นที่ที่ห่างไกลถึงที่บ้านนะคะเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และบริการอย่างต่อเนื่องนะคะคุณครูทุกท่านก็จะลงไปเยี่ยมบ้างไปติดตามพัฒนาการคือเราก็จะมีเด็กแบบรูปแบบไปกลับแล้วก็เป็นเด็กปรับบ้านด้วยนะคะที่แบบซีเวียมากๆคือไม่สามารถมารับบริการได้เช่นเด็กร่างกายนะคะ
1: คร
0: ับเราก็จะไปติดตามการบริการแบบการดูแลว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างเจ็บป่วยไหมมีพัฒนาการดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะมาปรับปรุงแผนพัฒนาของเด็กแต่ละคนต่อไปนะคะแล้วก็หน่วยบริการของเรานี้นะคะก็จะมีทุกอำเภอเลยนะคะก็จะเช่นของเราก็จะอยู่โซนเขต4นะคะก็จะมี4อำเภอด้วยกันนะคะจัดตั้งอยู่ว่าจะเป็นศรีรัตน์เบญจลักษณ์กันทลักษณ์ขุนหารนะคะแล้วก็มีให้บริการทุกพื้นที่เลยนะคะหากผู้ปกครองท่านใดนะคะสงสัยหรือมีบุตรหลานที่พิการหรืออะไรที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือว่าเราอยากไปเรียนก็ให้มาสอบถามคุณครูที่หน่วยบริการก็ได้นะคะเรายินดีให้คำแนะนำผู้ปกครองทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยเบญจลักษณ์กันทลักษณ์หรือขุนหารนะคะพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาได้เลยนะคะค่ะ
1: ครับนั่นก็คือข้อมูลการให้บริการนะครับของหน่วยบริการซึ่งท่านผู้ปกครองสังเกตง่ายๆว่าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษให้บริการครบทั้ง22อำเภอนะครับหากท่านไม่ทราบว่าหน่วยบริการอำเภอต่างๆอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เบอร์โทร0456174401นะครับ0456174401ได้ทุกวันในเวลาราชการเลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์กับให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยากมอบสิ่งของนะครับหรือท่านจะเลี้ยงนะครับในวันเกิดอย่างเงี้ยอยากทำบุญในวันเกิดท่านก็สามารถนะครับมาเลี้ยงอาหารเด็กนะครับหรือจะเป็นขนมนมเนยมอบสิ่งของเป็นแพมเพิร์สเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนะครับให้กับเด็กได้นะครับท่านต้องการบริจาคที่หน่วยบริการก็ได้หรือจะเป็นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของพวกเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษด้วยดีเสมอมานะครับโดยทางเนี้ยศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับก็ได้รับความเมตตาจากทางจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็แขกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กพิเศษเด็กพิการของจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับพวกเรานะครับในช่วงท้ายๆนี้นะครับก็ขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะครับเจอกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับสาระดีๆจากพวกเรานะครับชาวศูนย์การศึกษาพิเศษที่จะมามอบให้กับทุกท่านนะครับหากมีกิจกรรมดีๆสาระดีๆนะครับเดี๋ยวพวกเราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังในทุกๆสัปดาห์อัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังทุกๆสัปดาห์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้อำนวยการราชมารีต้อนรับท่านดร.เลิศชัยแก้วภักดีท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็นะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มามอบสาระดีๆนะครับนำสาระมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีสั่งเดินหน้ายกเลิกเอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบต่างด้าวถือหุ้นเกินเกณฑ์112รายเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้ากวาดล้างและตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลในพื้นที่เกาะพะงันอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังมีการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีนิติบุคคลถือครองที่ดินในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,832 รายโดยตรวจเจอนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสูงถึง112รายแบ่งเป็นนิติบุคคลทั่วไปร้อยละ 93.9 นิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 5.7 จำนวน112รายและรายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายแล้วร้อยละ 0.4สำหรับนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์จำนวน112รายแบ่งเป็นกรณีที่ตรวจพบ104รายและกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว8รายโดยมีการถือครองที่ดินรวม124แปลงเนื้อที่รวม86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาคิดเป็นประมาณ 86.86 ไร่ส่วนผลการดำเนินการพบว่าอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งจำหน่ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน28รายอยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินส่วนแยกเกาะพะงันตรวจสอบเพื่อเสนอจำหน่ายจำนวน76รายและผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งจำหน่ายไปแล้วจำนวน8รายรวม9แปลงทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตามกรณีที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและคุ้มครองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534532หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนแชร์ลูกโซ่อันตราย
15: นี่เธอฉันว่าจะชวนลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์อ่ะดอกให้กำไรดีมากเลยล่ะลงทุน 10,000 บาทนะเธอแบบธรรมดาได้กำไร500บาทต่อ2วันนะแต่ว่าถ้าเอาแบบพิเศษ 2,000 บาทต่อ5วันเนี่ยฉันได้กำไรมา 4,000 แล้วนะ
14: อ
15: ่
14: ะแล้วเธอได้เงินต้นที่ลงทุนไปไหมอ่ะ
15: ยังไม่ได้ถอนเงินลงทุนหรอกกำไรดีจะตายใครจะไปถอนกันล่ะ
14: เอาวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าประภา
15: พาฉันไปแจ้งความหน่อยสิเขาแชร์ฉันน่ะบอกไม่มีเงินจ่ายแล้วอ่ะแล้วก็ปิดเพจหนีไปแล้วด้วยทำไงดีเพื่อน
16: แบบนี้เขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ค่ะเพราะอ้างผลตอบแทนสูงลงทุนระยะสั้นลงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มีกำไรที่สำคัญไม่มีสินค้าหรือว่าธุรกิจอะไรให้เชื่อว่าจะสร้างกำไรได้เลยเน้นหาสมาชิกเครือข่ายมาร่วมลงทุนลงเงินอย่างเดียวคนที่เป็นเท้าแชร์หรือทำแชร์ลูกโซ่นี้ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินฉะนั้นอย่าหลงเชื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและได้กำไรเร็วนะคะเพราะคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะ
14: ไปแจ้งตำรวจเร็วฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมลงทุนแป๊บเดียวได้กำไรเร็วจัง
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
4: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาไลย
17: สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
20: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมณัฐพลพิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมารับหน้าที่ดูแลทุกฝั่งตรงนี้ครับในช่วงบ่ายๆนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับผ่าน3สถานีหลักที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้ครับผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio หรือเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของjomsurangkodat.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับวันนี้นะครับก็เราอยู่มาในบรรยากาศของอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่มีที่สำนักงานสมาคมเราไม่มีแดดเลยแต่อาจจะมีร้อนบ้างนะครับแต่ก็มีเมฆมากนะครับก็คาดว่าช่วงเย็นฝนก็น่าจะอาจจะตกได้นะครับก็ให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของ NMAB Update นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับมหกรรมคนพิการที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่21 22 23ที่ผ่านมาที่ Impact เมืองทองธานีนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าการที่เราเปลี่ยนจากแค่เป็นคนที่รอให้คนอื่นมาเปิดประตูให
2: ้ครับ
1: มาเป็นแบบเป็นคนขับที่กำหนดเส้นทางในสังคมด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: โหน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองเอกสารข่าวแล้วก็รายงานจากงาน SDX 2026ที่กำลังจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์เรื่องนี้กันค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ครับผมในรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ใช่เลยค่ะเราจัดเต็มกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านเครือข่ายวิทยุของเรานะคะก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีที่อำเภอโนนแดงด้วยใช่ไหมครับ
1: อ่าฮะสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 99.0 MHz อำเภอโนนแดงค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: ครับผม
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับก็ภารกิจของเราวันนี้นะครับคือการสกัดเอาใจความสำคัญจากรายงานข่าวเหล่านั้นแหละเริ่มจากการที่งาน SSDX 2026เขาพยายามนิยามบทบาทของคนพิการใหม่ทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมากางข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้กันครับคือวันอังคารที่25สิงหาคม2569เพื่อที่เราจะได้วางแผนการเดินทางในโคราชให้ปลอดภัยที่สุดครับ
1: โอเคค่ะงั้นเรามาลุยเรื่องแรกกันเลยเนาะคืองาน SSDX 2026ที่จะจัดขึ้นวันที่21ถึง23สิงหาคม2569ที่ Impact Challenger Hall 2ค่ะดิฉันอ่านข่าวของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเผาชูแนวคิดแบบ Co-develop People and Opportunities ฟังดูดีมากเลยนะ
2: ฟังดูยิ่งใหญ่มากครับ
1: ใช่แต่ดิฉันขอแย้งนิดนึงเถอะคือในงานเนี่ยเขามีการโชว์แข่ง e-sport แล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆ คือการเล่นเกมมันจะไปเปลี่ยนใจนายจ้างให้มาเชื่อมั่นแล้วจ้างคนตาบอดไปทำงานออฟฟิศที่มีความเครียดสูงได้ยังไงคะคือมันอยู่กันคนละโลกเลยอะ
2: ใช่ครับฟังดูเหมือนจะคนละโลกเลยใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือกลไกการเปลี่ยนความคิดคือจากบทความที่เรารวบรวมมาเนี่ยเขาบอกว่า e-sport มันไม่ใช่แค่แบบแค่การเล่นเกมทั่วไปนะครับ
1: อ๋อแล้วมันคืออะไรอะคะ
2: มันคือการโชว์ทักษะการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีครับการทำงานเป็นทีมแล้วก็การวางกลยุทธ์ที่มันซับซ้อนมาก
1: ๆ
2: เพราะฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆมาเห็นคนพิการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันไปทลายอคติที่ฝังลึกอยู่ทันทีเลยครับกลไกคือการเปลี่ยนภาพจำนั่นเองครับ
1: อ๋อคือแทนที่เขาจะเห็นคนพิการเป็นคนที่ต้องแบบต้องคอยรอรับความช่วยเหลือตลอด
2: ถูกต้องครับเขากลับเห็นคนที่กำลังจัดการกับงานที่มีความกดดันสูงได้อย่างยอดเยี่ยมเลย
1: โหพออธิบายกลไกแบบนี้ดิฉันเห็นภาพเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนบทสนทนาจากการตั้งคำถามว่าจะส่งเคราะห์เขายังไงไปมองหาทักษะที่มีค่าจริง
2: ๆใช่เลยครับ
1: แล้วแนวคิดเรื่อง universal design หรือการออกแบบเพื่อทุกคนที่ข่าวพูดถึงล่ะคะมันเป็นแค่แบบแค่การทำทางลาดหรือว่าทำประตูให้กว้างขึ้นแค่นั้นหรือเปล่า
2: โอ้โหลึกกว่านั้นเยอะเลยครับ
1: หรอคะ
2: คือ universal design เนี่ยมันคือการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครต้องมาขอสิทธิพิเศษอะครับ
1: อืม
2: เพราะว่าพื้นฐานมันรองรับทุกคนตั้งแต่แรกเลยตัวอย่างในเวิร์กช็อปเนี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าการใส่ระบบสัมผัสหรือเสียงแจ้งเตือนเข้าไปในแอปพลิเคชันตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่คนตาบอดนะครับแต่มันทำให้แบบคนตาดีที่กำลังขับรถหรือว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยใช้งานแอปนั้นได้ง่ายขึ้นด้วย
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ
2: นี่แหละครับคือคำว่า co-develop คือคนพิการไม่ใช่แค่ผู้รับโอกาสแต่เป็นผู้ร่วมพัฒนาที่ทำให้สินค้าในตลาดมันดีขึ้นสำหรับทุกคนครับ
1: เดียนชอบมุมมองนี้มากเลยค่ะพอเราออกแบบใหม่ร่วมกันทุกคนก็ได้ประโยชน์หมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แต่พูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยการที่เราจะก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปแบบไปร่วมขับเคลื่อนสังคมเนี่ยเราต้องเจอกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ที่สุดเลยนะคะ
2: อะไรครับ
1: ความแปรปรวนของสภาพอากาศไงคะ
2: อ๋อจริงครับอันนี้สำคัญ
1: งั้นเรามากางข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569กันดีกว่าค่ะ
2: ได้ครับปัจจัยหลักวันนี้เลยก็คือพายุโซนร้อนนาราครับซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกีย
1: อ่าวตังเกียแล้วมันจะเข้าไทยไหมคะ
2: ข้อมูลระบุว่าพายุลูกนี้กำลังจะขึ้นฝั่งที่จีนครับคือไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ว่า
1: แต่ก็มีผลกระทบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสาเหตุที่มันทำให้บ้านเรามีสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยก็เพราะพายุตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนแบบเหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยครับ
1: โอ้โหเครื่องดูดฝุ่นเลยเหรอคะ
2: ครับคือมันจะดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมประเทศไทยแรงขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: ส่งผลให้ภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาพรวมของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนร้อยละ30ถึง60ครับ
1: อ่ะฮะแล้วถ้ามาดูข้อมูลแบบเจาะลึกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราล่ะคะ
2: สำหรับภาคอีสานนะครับภาพรวมมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ครับแต่จะมีฝนตกหนักแถวๆบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารครับ
1: แต่พอซูมมาที่โคราชบ้านเราวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดเนี่ยปาเข้าไปถึง34องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: ใช่ครับการผสมกันระหว่างความร้อนระดับ34องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนด้วยเนี่ยมันจะทำให้สภาพอากาศวันนี้ท้าทายมาก
1: คือโคราชร้อน34องศาเซลเซียสแถมมีโอกาสเจอฝนแบบนี้อากาศมันจะแบบอบอ้าวสุดๆแน่เลยค่ะ
2: อบอ้าวแน่นอนครับ
1: พอแดดร้อนจัดแล้วฝนตกลงมาไอร้อนมันก็จะตีขึ้นจากพื้นเลยสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยไม้เท้าขาวเนี่ยดิฉันจินตนาการว่าทางเดินเบรลบล็อกที่มันเปียกน้ํานี
2: ่
1: มันคงเหมือนการแบบพยายามอ่านหนังสือที่หน้ากระดาษถูกทากาวติดกันไว้เลยนะคะ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ
1: คือข้อมูลมันอยู่ตรงหน้านั่นแหละแต่เราเข้าถึงมันอย่างปลอดภัยไม่ได้เพราะมันลื่นแล้วสัมผัสมันก็เปลี่ยนไปหมด
2: จริงครับคือน้ำฝนมันจะทำให้ทั้งแบบแรงเสียดทานแล้วก็การสะท้อนเสียงของปลายไม้เท้าเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลย
1: แล้วเราควรเตรียมตัวยังไงดีคะ
2: สิ่งที่ต้องทำวันนี้เลยก็คือการสวมรองเท้าที่ดอกยางยึดเกาะแน่นๆครับแล้วก็พกร่มพับคันเล็กไว้รับมือทั้งแดดจัดแล้วก็ฝนตกด้วย
1: ค่ะ
2: และที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือต้องลดความเร็วในการเดินลงครับ
1: อ๋อเพื่อให้เวลาตัวเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายมีเวลาประมวลผลสัมผัสจากไม้เท้าที่มันเปลี่ยนไปจากสภาพพื้นผิวที่เปียกนั่นเองครับ
1: เป็นคำแนะนำที่นำไปใช้งานได้จริงเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยกันได้เลยค่ะที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: พอทวนเบอร์อีกรอบนะครับ
1: ได้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับผมเพื่อเป็นการทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมอยากฝากไว้ว่า
1: ค่ะ
2: หากคนพิการกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ร่วมออกแบบสังคมอย่างแท้จริงเนี่ยพื้นที่สาธารณะแห่งแรกในโคราชที่คุณอยากจะรื้อแล้วก็ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมที่สุดคือที่ไหนครับ
1: โห
2: ลองเก็บคำถามนี้ไปคิดทบทวนกันดูนะครับ
1: เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz คนพิการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมในสังคมจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและพัฒนาวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนี้ 1. การฝึกเดินด้วยเครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มการทรงตัวและความมั่นคงในขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเรื่องการเดินใช้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลังผู้ป่วยเด็กสมองพิการและผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นต้นผู้ป่วยจะได้ฝึกเดินบนสายพานเคลื่อนที่มีที่พยุงน้ำหนักตัวและมีขาของหุ่นยนต์ประกบกับขาของผู้ป่วยซึ่งขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและข้อเข่าทำให้ผู้ป่วยเดินด้วยจังหวะและท่าทางการเดินคล้ายธรรมชาติซึ่งคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความถูกต้องตามรูปแบบการเดินมากที่สุดปลอดภัยและสามารถฝึกฝนซ้ำๆได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ป่วยสามารถพัฒนารูปแบบการเดินและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้มากขึ้นโดยมีการฝึกเดิน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการฝึกครั้งละ 30-45 นาทีโดยประมาณ 12-20 ครั้งของการรักษาจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จากผลงานวิจัยพบว่าการใช้เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินในการฝึกเดินร่วมกับการฝึกทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาเดินได้เองมากกว่าการฝึกทางกายภาพบำบัดอย่างเดียวและได้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมานาน3เดือนและยังไม่เคยได้รับการฝึกเดินมาก่อน 2. เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดินพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการทรงตัวและความมั่นคงในการเดินเป็นเครื่องสำหรับฝึกการทรงตัวบนลู่เดินประกอบด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าที่ถูกออกแบบมาพิเศษกว่าลู่วิ่งไฟฟ้าทั่วไปคือสามารถจำลองการเดินได้4ทิศทางได้แก่ทิศทางด้านหน้าหลังซ้ายและขวาพร้อมชุดอุปกรณ์พยุงน้ำหนักร่างกายและระบบคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอแสดงผลเพื่อการฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตอบสนองการทรงตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆคล้ายคลึงกับการทรงตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือมีความผิดปกติของระบบการควบคุมสมดุลของร่างกายและการทรงตัวในขณะยืนและเดินเพื่อลดโอกาสในการล้มและสามารถเดินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดินเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางการกีฬาเป็นต้นผู้ป่วยจะได้รับการประเมินการทรงตัวประเมินความเสี่ยงในการล้มและประเมินด้วยเครื่องวิเคราะห์การยืนลงน้ำหนักและการเดินทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฝึกโดยระยะเวลาในการฝึกต่อครั้งคือ 20-30 นาทีเป็นเวลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง 4-9 สัปดาห์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทรงตัวโดยผู้ฝึกสามารถปรับระดับความยากของโปรแกรมการฝึกตามความสามารถของผู้ป่วย 3. ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการทางการเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการซึ่งประกอบด้วยศูนย์ทดสอบรถนั่งคนพิการและศูนย์ทดสอบข้อเข่าเทียมและฝ่าเท้าเทียมรถนั่งคนพิการถือเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสำคัญที่คนพิการและผู้สูงอายุมีความจำเป็นในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการถาวรที่ไม่สามารถเดินได้จำเป็นต้องใช้รถนั่งคนพิการที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพเสมือนแทนขาเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโทร02-343-1500หรือ02-343-1501และขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
5: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
6: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ส่ง

15นาฬิกาครับอีก38นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีนะครับที่ได้ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทายนะครับ FM 104.50 MHz นะครับอำเภอปะทายแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกๆวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้รับฟังข่าวสารทั้งในจังหวัดนครราชสีมาเราเองครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารจากทางด้านของส่วนกลางนะครับเพราะว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นองค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในระดับชาติอยู่ณตรงนี้ครับขอให้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับกับทางภาครัฐนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดในทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาเช่นเดิมนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับมีทางด้านของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้รับการประสานงานมานะครับว่าในวันเสาร์นี้ขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งสุดจริตวิถีคนตาบอดนะครับในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2019นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:40 นะครับณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมบัตรทาบลงคะแนนนะครับสำหรับคนตาบอดที่มุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งานและรักษาจิตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนอย่างแท้จริงนะครับโดยทางโครงการรับจำนวน20ท่านครับแล้วก็ผู้ที่มาเข้าร่วมทุกท่านก็จะมีค่าพาหนะให้นะครับสำหรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมตรงนี้นะครับก็สามารถโทรมาลงชื่อนะครับกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับลงชื่อกันไว้ได้เป็นโครงการดีๆจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะธรรมศาสตร์หรือเปล่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่านหนังสืออยู่หนังสือที่น้องเขาส่งมาแต่ก็ลืมนะครับแต่คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับโดยการประสานงานจากคุณกฤตพงษ์เตชพีนะครับเป็นนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่มีการจัดในส่วนกลางมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคทางน้องๆเขาก็เลือกนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเรามาให้พี่น้องคนตาบอดเราได้มีการทดลองนวัตกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยไปลงคะแนนเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะเริ่มมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับคน

กาช่องที่เราต้องการเบอร์ที่เราต้องการได้นะครับเราจะมาดูว่าในวันเสาร์นี้น้องเขาจะพัฒนาเป็นในรูปแบบใดใช้งานได้สะดวกหรือไม่อย่างไรก็สามารถมาร่วมโครงการเพื่อให้ข้อคิดเห็นนะครับกับน้องๆเพื่อน้องๆจะได้นำไปพัฒนาตัวบัตรทาบนี้ให้สามารถใช้ได้กับคนตาบอดทุกๆคนนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรับจำนวน20ท่านแล้วก็20ท่านนี้ทางโครงการทางกิจกรรมนะครับก็จะมีค่าพาหนะให้ท่านด้วยนะครับสามารถลงชื่อกับทางเจ้าหน้าที่เราได้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2519ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:40 นนะครับโทรลงชื่อกับเจ้าหน้าที่044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะได้กรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเพราะว่าน้องๆเขาก็มีแบบฟอร์มให้มีการกรอกสักเล็กน้อยนะครับใครสนใจก็โทรติดต่อกันเข้ามาได้นะครับกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็วันเสาร์นี้ก็มาเจอกันได้ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตรงนี้นะครับ

แฟนทำแทนไม่ได้นะครับงานจากพี่ตั๊กแตนชลดานะครับศิลปินสาวชาวโคราชบ้านเรานะครับหยิบเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นตรงนี้ครับพบกันในทุกๆวันนะครับผ่าน3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับอยากโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการคนพิการก็โทรกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดขึ้นนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ชื่อว่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับเรื่องการเสริมพลังคนตาบอดนะครับในการใช้บริการศูนย์คนพิการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรานะครับ4จังหวัดก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569นะครับจำนวน3วัน2คืนที่โรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยโควต้าของจังหวัดนครราชสีมาครับรับผู้เข้าร่วมนะครับรับสมาชิกผู้เข้าร่วมจำนวน11ท่านนะครับโดยโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนตาบอดในการเข้าถึงและใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่จะได้รับทราบเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆของศูนย์บริการคนพิการนะครับขององค์กรคนพิการแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับว่าสามารถมีบริการอะไรให้บริการกับคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดอย่างเราได้บ้างนะครับแล้วโดยโครงการนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจะมีการจัดรถรับส่งให้กับสมาชิกทั้ง11ท่านที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับท่านใดสนใจครับโทรลงชื่อก็ได้นะครับผ่าน044-353-452นะครับหรือว่าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตัวเองนะครับที่ Google Form นะครับหน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเข้าไปในโพสต์ที่2ประมาณนี้นะครับก็ลองอ่านโพสต์ดูนะครับจะเป็นโพสต์เกี่ยวกับโครงการของศูนย์บริการคนพิการนะครับทั่วไปแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้11ท่านเท่านั้นนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับค่าเดินทางอะไรพวกนี้ทางสมาคมเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับจนถึงจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่ท่านจะได้เข้าร่วมตรงนี้ครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรคนตาบอดองค์กรคนพิการนะครับขออภัยเป็นองค์กรคนพิการของแต่ละประเภทจะได้ก่อตั้งขึ้นมาอย่างเช่นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับศูนย์บริการทั่วไปศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแต่เนื่องด้วยทางศูนย์เราเป็นศูนย์แรกๆนะครับของประเทศที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับน่าจะรองจากศูนย์บริการคนพิการคนตาบอดแห่งชาตินะครับเพราะนั้นของเราน่าจะเป็นศูนย์ที่2นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ในตอนนั้นระเบียบข้อบังคับต่างๆก็ยังไม่ได้กำหนดนะครับ
ให้ตั้งชื่อเป็นในรูปแบบใดก็คือสามารถตั้งชื่อตามรูปแบบขององค์กรที่ต้องการตั้งได้เลยนะครับของเราก็ตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแต่องค์กรคนพิการที่มีการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการตรงนี้ตามหลังมาในช่วงหลังๆก็จะเป็นชื่อแบบชื่อยาวหน่อยนะครับก็จะเป็นชื่อศูนย์บริการคนพิการทั่วไปแล้วก็ตามด้วยชื่อองค์กรนะครับตรงนี้ก็ของเราก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ยังมีสมาชิกคนตาบอดรุ่นใหม่ๆนะครับที่เราอาจจะยังไม่ทราบนะครับถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการทั้ง2แบบนะครับว่ามีความให้บริการแตกต่างกันอย่างไรมีบริการอะไรบ้างที่จะสามารถให้บริการคนพิการอย่างเราได้ก็เชิญชวนมารับความรู้กันตรงนี้นะครับโครงการนี้เข้าร่วมฟรีมีรถรับส่งฟรีถึงจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับแล้วเราก็จะมีน้องๆ อาสานะครับดูแลท่านด้วยนะครับก็สนใจลงชื่อผ่าน Google Form หรือว่าโทร044-353-452นะครับ044-353-452 0816162399นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ณเวลานี้ครับท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับจังหวัดคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรามีมากที่สุดในประเทศไทยครับกว่า 12,000 คนแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนานะครับจะมีค่อนข้างน้อยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะไม่ถึง 10% นะครับสมาคมคนตาบอดเราก็จึงต้องมีการจัดตั้งขึ้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาผ่านการจัดโครงการจัดกิจกรรมจัดสวัสดิการแล้วก็จัดบริการให้กับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับอย่างเช่นการจัดโครงการต่างๆนะครับเราก็ถ้าเกิดอยากให้เราสามารถจัดโครงการต่างๆให้กับพี่น้องคนตาบอดเราทั้งเป็นโครงการของเราเองหรือว่าเป็นโครงการขององค์กรเครือข่ายตรงนี้อยากให้เรายืนหยัดสามารถอยู่คู่คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาต่อไปได้ก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราครับเพราะในแต่ละเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 6-70,000 บาทเลยนะครับแต่องค์ประมาณที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับที่เดี๋ยวเขาต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่จะได้ร่วมสนับสนุนพวกเรามานะครับสามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่หน้าปกหรือว่าโพสต์ปักหมุดก็ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2ที่นะครับก็จะมีตัวเคียร์โค้ดท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารครับสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งครับ044-353-452 044-353-452 และ0816162399นะครับ0816162399รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบว่าปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาจากการเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินการโอนและการชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีของเยาวชนไปใช้ก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจ e-money ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนการปรับวงเงินและจัดให้มีช่องทางติดต่อที่สะดวกเช่น mobile application call center และสาขาสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขอปรับเพิ่มวงเงินโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจ e-money จะทยอยปรับวงเงินตามที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนและตุลาคม2569ตามลำดับการยกระดับมาตรฐานในครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกให้นำบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้าได้และขอให้ผู้ปกครองสร้างความเข้าใจแก่บุตรหลานว่าการเปิดบัญชีให้ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชีมีความเสี่ยงที่บัญชีจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดซึ่งมีผลทางกฎหมายขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามและประเมินสถานการณ์รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกลัวจนหัวหดหดหัวอยู่ในกระดองดูเก้าแต้มสิไปแย่เต่าทำไมก็ไม่รู้
10: ผมอยากจะเล่นกับเต่ามั่งเต่าตัวนี้แปลกนะไม่มีหัว
9: เต่าต้องมีหัวทุกตัวนั่นแหละเต่าตัวนี้ก็มีหัวแต่หดหัวอยู่ในกระดองผมจะกลัวก้าวแต้มมากกลัวจนหัวหดเลย
10: ทำไมมันกลัวแล้วหัวหดล่ะ
9: ฉันเคยได้ยินคุณแม่พี่เก่งพูดว่าเต่าน่าสงสารมันไม่มีเขี้ยวเล็บมีแต่กระดองแข็งเวลาศัตรูจะมาทำร้ายมันก็ได้แต่หดหัวหดขาอยู่ใต้กระดองใครกลัวมากๆเขาจึงว่ากลัวจนหัวหดใครขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวก็ว่าหดหัวอยู่ในกระดองกลัวจนหัวหดและหดหัวอยู่ในกระดองเป็นกริยาของเต่าเรานำมาใช้เปรียบกับคนที่กลัวมากว่ากลัวจนหัวหดและคนที่ขี้ขลาดขี้อายไม่กล้าแสดงตัวว่าหดหัวอยู่ในกระดอง
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
11: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังย้อนความกลับไปเมื่อตอนจบนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงตอนจบนะครับของมหากาพย์อีเลียด

มหากาพย์อีเลียดเนี่ยนะครับจบลงตรงที่ในที่สุดนะครับหลังจากพิธีศพของเฮกเตอร์นะครับอะคิลิสก็ถูกสังหารถูกต้องไหมครับโดยลูกธนูของปาริสสงครามดูเหมือนจะติดลมนะครับระหว่างกรีกกับทรอยจนในที่สุดก็มียอดขุนพลคนใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าโอดิซิอุสนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งเมืองอินทากานะครับสิ่งที่โอดิซิอุสเสนอก็คือเรื่องของกลศึกม้าเมืองทรอยนะครับกลศึกม้าเมืองทรอยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่โฮเมอร์นะครับแล้วก็มหากาพย์อีเลียดนะครับเล่าให้เราฟังมันไม่ใช่เรื่องของการใช้กองกำลังมันไม่ใช่เรื่องของการใช้มนุษย์เรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู้รบปรบมือกันนะครับมันไม่ได้ใช้พลังกายภาพอันมหาศาลแต่ว่าสิ่งที่มันจบลงนะครับมันจบลงด้วยสติปัญญากลอุบายและนวัตกรรมของโอดิซิอุสครับเพราะนั้นสิ่งนี้สะท้อนนะครับไปถึงภาพการเปลี่ยนผ่านความคิดครั้งใหญ่เลยของอารยธรรมตะวันตกจากยุคโบราณนะครับที่เคารพบูชาพละกำลังนะครับดวงชะตาหรือว่าอำนาจของเทพเจ้าต่างๆที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับในที่สุดนะครับสงครามระหว่างกรีกกับเมืองทรอยนะครับในมหากาพย์ของโฮเมอร์ที่ชื่อว่าอีเลียดเนี่ยมันนำมาสู่ยุคที่มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสมเหตุสมผลครับ rationalities ปฏิบัตินิยมครับ pragmatismแล้วก็นวัตกรรมในการแก้ปัญหาคนที่ชนะไม่ใช่เทพเจ้าหรือว่าลูกของเทพเจ้าอย่างเช่นอะคิลิสที่มีเกราะวิเศษถูกต้องไหมครับแต่กลายเป็นโอดิซิอุสนะครับที่ใช้สติปัญญาเพราะนั้นถ้าเรามองเข้ามาในโลกของศตวรรษที่21เนี่ยแนวคิดนี่แหละคือรากฐานของทุนนิยมและเทคโนโลยีของโลกตะวันตกครับเทคโนโลยีดีเทอร์มินิซึมนะครับตะวันตกไม่ได้มองอุปสรรคไม่ได้มองภัยธรรมชาติและไม่ได้มองวิกฤตการณ์ว่าเป็นเรื่องของดวงชะตาเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรือสิ่งที่จะต้องก้มหน้ารับกรรมแตกต่างจากปรัชญาทางตะวันออกแน่นอนนะครับแต่ว่ามองว่ามันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีไว้แก้ด้วยสติปัญญาและเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือเมื่อเราเผชิญวิกฤตอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราเจอวิกฤตโลกร้อนนะครับคุณจะไม่เห็นชาติตะวันตกไหนเลยนะครับที่บอกให้คนหยุดใช้พลังงานแต่คุณจะเห็นชาติตะวันตกทุ่มเทเงินวิจัยมหาศาลเพื่อสร้างเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือระบบกักเก็บคาร์บอนแทนเมื่อเห็นโรคระบาดครั้งใหญ่นะครับเราจะไม่เห็นคนตะวันตกออกมาพูดถึงเรื่องของการปิดเมืองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดแต่เขาจะพูดถึงการผลิตวัคซีนที่ต้องใช้ณเวลานั้นก็คือ mRNA ที่สามารถออกมาได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับแน่นอนมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบตะวันตกครับซึ่งมันส่งผลกระทบระยะยาวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแก้ปัญหาเอาทีหลังนะครับเขาไม่ได้นึกถึงผลกระทบในระยะยาวนะครับแน่นอนครับในทางยุทธศาสตร์และการทหารของสหรัฐอเมริกาสังเกตดูนะครับแม้สหรัฐจะกดดันให้พันธมิตรเนโตเพิ่มงบประมาณทางการทหารแต่เขาไม่เคยพูดเลยนะครับถึงเรื่องของการเกณฑ์กำลังทหารเพิ่มเติมเกณฑ์กำลังคนเพิ่มเติมแบบคลื่นมนุษย์นะครับหรือว่า mass infantry แต่เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า precision guided munitions ครับหรือว่าการสร้างยุทธศาสตร์การสร้างเทคโนโลยีแบบแม่นยำนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการประหัตประหารในสงครามไม่ว่าจะเป็นโดรนนะครับปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารหรือว่า AI warfare หรือว่า cyber operations ซึ่งแน่นอนครับ cyber operation หรือปฏิบัติการ cyber attack เนี่ยมันก็คือม้าไม้เมืองทรอยในโลกยุคดิจิตอลครับเพราะฉะนั้นโลกตะวันตกเรียนรู้ครับจากการเปลี่ยนผ่านเทพเจ้าอย่างอะคิลิสมาสู่ผู้นำที่เป็นมนุษย์อย่างโอดิซิอุสว่าผู้ชนะที่แท้จริงในโลกมันไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดครับแต่มันคือคนที่รู้จักใช้สติปัญญาและสร้างนวัตกรรมมาแก้ปัญหาได้อย่างแยบคายที่สุดและเนี่ยครับมันคือวิธีคิดแบบโลกตะวันตกที่เรียกว่ามนุษยนิยมหรือว่า humanism ครับ humanism เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือในมหากาพย์ของโฮเมอร์ที่ชื่อว่าอีเลียดเนี่ยเขาไม่เคยเขียนเลยนะครับว่าฝั่งกรีกเป็นพระเอกหรือฝั่งกรีกเป็นผู้ร้ายเขาไม่เคยเขียนเลยนะครับว่าทรอยเป็นพระเอกหรือทรอยเป็นผู้ร้ายสิ่งที่โฮเมอร์ฉายภาพให้เราเห็นทุกคนก็คือทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นกรีกไม่ว่าจะเป็นทรอยมันเป็นมนุษย์ครับทั้งสองฝ่ายเป็นมนุษย์มีครอบครัวมีคนที่รักมีความกลัวมีความสูญเสียไม่แตกต่างกันเลยครับเมื่ออะคิลิสฆ่าเฮกเตอร์ลงเฮกเตอร์เป็นพ่อเฮกเตอร์เป็นสามีอะคิลิสเมื่อแฟนของเขาชายคนรักของเขาถูกฆ่าทิ้งไปเขาก็มีความรักที่ผูกพันกับเพื่อนและเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับกษัตริย์ของเมืองทรอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็รู้สึกผูกพันกับพ่อของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตาคนกรีกโบราณในอดีตอาจจะเป็นเทพเจ้าบนยอดเขาที่โอลิมปัสครับแต่เมื่อมีมหากาพย์อีเลียดสิ่งนี้เปลี่ยนไปครับมหากาพย์อีเลียดทำให้เราเห็นครับว่าไอ้พวกเทพเจ้าที่อยู่บนยอดเขาโอลิมปัสอีกที่มันเป็นผู้มีอำนาจแต่มันไร้ศีลธรรมครับเทพเจ้าของกรีกมันทั้งอิจฉาริษยาเจ้าอารมณ์ลำเอียงแล้วก็มองมนุษย์เป็นเพียงแค่หมากในเกมที่สนุกสนานอนุญาตให้มนุษย์ประหัตประหารกันแต่มนุษย์ที่มีชีวิตจำกัดรู้จักเจ็บรู้จักตายต่างหากที่เป็นผู้ที่แสดงสิ่งที่เหนือกว่าพระเจ้านั่นก็คือแสดงสิ่งที่เรียกว่า empathy หรือว่าความเห็นอกเห็นใจซึ่งความเห็นอกเห็นใจนี่แหละสิ่งที่อีเลียดแล้วก็โฮเมอร์พยายามจะนำเสนอก็คือนี่คือเกียรติยศที่แท้จริงครับเพราะนั้นการที่อะคิลิสยอมคืนศพเฮกเตอร์ให้แก่ศัตรูและสั่งหยุดศึกเพื่อทำพิธีศพมันสะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ในยามที่คุณต้องห้ำหั่นกันในสนามรบมนุษย์เราก็ต้องไม่สูญเสียสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ครับหรือว่า human dignity และสิ่งนี้นะครับมันกลายเป็นรากฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ international humanitarian law หรือว่ากฎหมายของมนุษยธรรมระหว่างประเทศในศตวรรษที่21ครับโลกเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาเจนีวาครับ Geneva Conventionsเจนีวาคอนเวนชั่นมันเป็นกฎเกณฑ์ครับว่าในยามศึกสงครามต้องไม่สังหารพลเรือนต้องไม่ทำลายที่มั่นของพลเรือนต้องไม่ทรมานเฉลยศึกต้องไม่ใช้อาวุธที่ประหัตประหารโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีทางต่อสู้ได้เลยกลายเป็นอนุสัญญาออตตาวาที่พูดถึงเรื่องของการห้ามวางกับระเบิดหรือว่าทุ่นระเบิดสังหารกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงการอนุญาตให้มีการคุ้มครองแล้วก็ส่งคืนร่างของผู้เสียชีวิตในสนามรบเพราะฉะนั้นชาติไหนก็ตามที่ละเมิดสนธิสัญญาแบบนี้มันคือความเลวร้ายที่เขาต้องการที่จะทำลายความเป็นมนุษย์ลงครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าอนุสัญญาสำคัญสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาออตตาวามันล้วนแล้วแต่มีรากครับมันล้วนแล้วแต่มีรากมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความใจดีของนักการเมืองในยุคปัจจุบันนะครับแต่มันสืบทอดมาจากสำนึกทางจริยธรรมทางอารยธรรมที่ถูกปลูกไว้ในมหากาพย์สำคัญอย่างเช่นอีเลียดมานานนับพันปีครับว่าสงครามแม้จะเถื่อนเพียงใดก็ตามแต่มนุษย์ต้องมีเส้นแดงครับต้องมีเรดไลน์ที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามไปเป็นอสุรกายไร้มนุษยธรรมได้เพราะนั้นในสงครามถ้าเราเห็นฝ่ายไหนก็ตามชาติไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามผู้นำไหนก็ตามที่มันละเมิดสนธิสัญญาสำคัญพวกนี้เนี่ยมันคืออสุรกายที่ไร้มนุษยธรรมครับโฮเมอร์ได้ทิ้งบทเรียนอันอมตะให้พวกเราไว้แล้วนะครับว่าสงครามแล้วเนี่ยในที่สุดมันไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงหรอกนะครับอะคิลิสได้ชื่อเสียงที่เป็นอมตะแต่ก็ต้องแลกไปด้วยชีวิตในวัยหนุ่มนะครับทรอยถูกเผาพินาศสิ้นนะครับส่วนขุนศึกกรีกที่รอดชีวิตมาได้ถึงแม้จะชนะสงครามแต่ก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมแล้วก็คำสาปแช่งเพราะฉะนั้นเมื่อทรอยถล่มเมื่อทรอยล่มสลายลงไปแล้วสงคราม10ปีระหว่างกรีกกับทรอยจบลงไปแล้วทหารกรีกทั้งหมดก็เตรียมตัวลงเรือเดินทางกลับบ้านที่อยู่ในหมู่เกาะต่างๆของเขาแต่สำหรับผู้ชายที่เป็นผู้คิดค้นกลศึกม้าไม้เมืองทรอยอย่างเช่นโอดิซิอุสการเดินทางกลับบ้านของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายดายแบบนั้นครับและไอการเดินทางกลับบ้านของโอดิซิอุสเนี่ยแหละครับมันจะนำไปสู่มหากาพย์เรื่องที่สองมหากาพย์ที่เปลี่ยนพื้นที่ของสงครามจากการลบกันบนบกมาสู่การผจญภัยที่ล่องออกสู่พื้นน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับและนั่นคือมหากาพย์เรื่องที่2ของโฮเมอร์ที่มีชื่อว่าโอเดซีครับ

0: ฟังทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าโอเดซี่เนี่ยในภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นคำศัพท์นะครับที่ใช้ในการสอบ GRE อ่ะแหละนะครับคำว่าโอเดซี่มันเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำยากนะครับที่มันแปลว่าการเดินทางอันแสนยาวนานการเดินทางที่สมบุกสมบันและการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและบททดสอบและคำนี้ครับมันได้ที่มาและแปลว่าแบบนี้มาจากมหากาพย์โอดีซีของโฮเมอร์นี่แหละนะครับเรื่องราวในโอดีซีเนี่ยเล่าถึงโอดีซิอุสครับกษัตริย์แห่งเมืองอินทากานะครับอินทากานี่ก็เป็นเกาะที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับชายผู้คิดค้นกลศึกม้าเมืองทรอยแน่นอนหลังสงครามจบลงทหารกรีกคนอื่นๆนะครับต่างรวบรวมใบเรือขึ้นมาอีกครั้งสร้างกองเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านแต่สำหรับโอดีซิอุสการเดินทางกลับบ้านของเขาที่ควรจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์กลับต้องถูกยืดออกไปยาวนานถึง10ปีเต็มครับและเมื่อรวมกับเวลาที่เขาต้องเดินทางมารบในสงครามของกรีกกับทรอยซึ่งเป็นเวลา10ปีนั่นเท่ากับว่าโอดีซิอุสณเวลานี้ต้องจากบ้านต้องจากลูกชายที่เพิ่งเกิดของเขาเป็นระยะเวลาถึง20ปีเต็มครับคำถามคือทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในทางกลับบ้านครับสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าโฮเมอร์ต้องการสอนครับว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณขึ้นมาเป็นสุดยอดของนักนวัตกรที่วางกลศึกจนในที่สุดสามารถเอาชนะสงครามได้คนแบบนี้ครับมักจะเย่อหยิ่งและถนนตนครับเมื่อเย่อหยิ่งและถนนตนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอย่างโอดีซิอุสดันไปลบหลู่เอาเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลครับเพราะฉะนั้นเทพเจ้าแห่งโพไซดอนก็เลยเอาคืนครับโดยการลงโทษโดยการซัดเรือของเขาให้หลงทิศหลงทางบันดาลพายุคลื่นยักษ์และในที่สุดนะครับก็ต้อนเขาให้เผชิญกับอสุรกายแล้วก็ดินแดนอันพิศวงมากมายมหาศาลครับแต่ในโอดีซีมหากาพย์เรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดของโลกตะวันตกด้วยครับว่าโลกตะวันตกทำไมถึงต้องการเป็นMaritime Power หรือว่า Sea Power ต้องการครอบครองสมุทรานุภาพนะครับหรือว่าการเป็นมหาอำนาจทางทะเลซึ่งก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมเพิ่งเขียนจบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ Amidst the Global Sea Power นะครับไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในการที่จะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนี่แหละแล้วก็แน่นอนที่สุดครับมันยังพูดถึงด้วยนะครับว่าสำหรับคนตะวันตกเนี่ยเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับคนนอกเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับคนเถื่อนเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับกลุ่มคนที่เขามองว่าต่ำกว่าวิธีรับมือของเขาเป็นยังไงมันไม่ได้แตกต่างจากวิธีของโอดีซิอุสที่ไปเจอกับสิ่งประหลาดๆในหมู่เกาะต่างๆที่ทะเลพัดพาเขาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นและเข้าใจจิตวิทยาในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจเข้าใจในจิตวิทยาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงแบบโลกตะวันตกครับผมขออนุญาตนะครับที่จะทยอยยกเอาเรื่องราวการผจญภัยของโอดีซิอุสในมหากาพย์โอเดซีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปทีละตอนทีละตอนแล้วกันนะครับเพราะว่าในมหากาพย์โอเดซีเนี่ยด่านทดสอบระดับคลาสสิกของโอดีซิอุสหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับโดยเรื่องแรกที่วันนี้เราจะเล่าถึงกันก็คือเรื่องของยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์ครับไซคลอปส์นะครับหรือว่าโพลีเฟมุสไซคลอปส์เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักว่าเขาคือยักษ์ตาเดียวในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ๆอาจจะรู้จักเขาในนามของหัวหน้า X-Men นะครับหัวหน้าของมนุษย์กลายพันธุ์ในการ์ตูนของ Marvel นะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างเดียวก็คือมันมีแสงออกมาจากตาหรือว่ามีพลังอำนาจจากดวงตาที่มีตาเดียว
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: เริ่มต้นเล่าเรื่องการผจญภัยของโอดีซิอุสกับยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์นะครับ

0: ของโอดีซิอุสนะครับมาจอดที่เกาะแห่งหนึ่งเขาก็พาลูกเรือกลุ่มหนึ่งขึ้นไปสำรวจครับแล้วพอสำรวจเกาะแห่งนั้นเขาก็ไปพบกับถ้ำใหญ่ที่ในถ้ำไม่น่าเชื่อครับเต็มไปด้วยฟาร์มแกะแล้วก็ชีสครับฮะทำไมในถ้ำถึงมีแต่ฟาร์มแกะและชีสครับเพราะถ้ำนั้นไม่ใช่ถ้ำร้างครับแต่ถ้ำนั้นเป็นถ้ำขนาดใหญ่และเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าโพลิเฟมุสนะครับโพลิเฟมุสนะครับหรือว่าคนไทยจะรู้จักกันในนามยักษ์ตาเดียวที่ชื่อว่าไซคลอปส์นะครับยักษ์ตาเดียวที่ชื่อว่าไซคลอปส์ตรงนี้ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับแต่เป็นยักษ์ที่เผอิญเป็นลูกชายของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลหรือว่าเทพโพไซดอนครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพวกยักษ์โพลิเฟมุสไม่ได้ต้องการที่ต้อนรับมนุษย์ตัวเล็กๆพวกนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการนะครับแล้วเขาเห็นแล้วแหละว่ามนุษย์พวกนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในถ้ำของเขาสิ่งที่เขาทำก็คือเข้าก้อนหินมาปิดปากถ้ำครับพอเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เป็นกลุ่มของลูกเรือของโอดีซิอุสก็ไม่สามารถที่จะออกจากถ้ำได้ถูกต้องไหมฮะแล้วพออยากจะออกจากถ้ำไม่ได้สิ่งที่กลัวมากกว่านั้นคืออะไรครับกลัวว่ายักษ์จะกินในขณะเดียวกันฆ่ายักษ์ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าฆ่ายักษ์ใครล่ะจะมีแรงเอาก้อนหินออกจากปากถ้ำหรือว่าเปิดปากถ้ำให้ได้เพราะฉะนั้นสภาวะของสตรัคเกิลอะตะกุกตะกักอะจะฆ่ายักษ์ให้ตายเพื่อตัวเองไม่ถูกกินตัวเองก็จะตายอยู่ในถ้ำถูกต้องไหมครับครั้นจะไม่ฆ่ายักษ์เพื่อให้วันนึงยักษ์ต้องออกไปนอกถ้ำมาเปิดประตูมาเอาหินออกไปก็ทำไม่ได้อีกถูกต้องไหมครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่มีแรงพอถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่าฆ่ายักษ์ไปก็ไม่มีใครเปิดหินให้ในขณะที่ปิดหินไว้ยักษ์ก็จับกินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกเรือของโอดีซิอุสเนี่ยก็อยู่ในภาวะเสียขวัญเต็มที่นะครับเพราะว่าลูกเรือถูกจับกินไปเรื่อยๆวันละคน2คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอดีซีครับโอดีซีเนี่ยเริ่มใช้สติปัญญาจำได้ไหมที่เราทิ้งกันไว้นะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าชัยชนะของสงครามเมืองทรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสติปัญญาเพราะฉะนั้นโอดีซิอุสก็แหมเต็มที่มีสติปัญญาก็ใช้เต็มที่ถูกไหมครับแล้วเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยในย่ามของเขาเนี่ยมันมีไวน์มันมีเหล้าองุ่นที่เข้มข้นมากๆติดตัวมาด้วยและโอดีซิอุสก็คงคิดยักษ์อยู่บนเกาะแบบนี้คงไม่มีไรองุ่นและคงไม่เคยกินเหล้าองุ่นหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนโดยการหม่อมเหล้าไอ้ตัวยักษ์โพลิเฟมุสหรือว่าไซคลอปส์เนี่ยให้เมาครับยักษ์กินเหล้าเข้าไปเมาพอเมาปุ๊บยักษ์ก็เริ่มถามโอดีซิอุสด้วยความแบบเมาแล้วก็ไม่อยากจะกินอะไรแล้วก็อยากจะชวนคุยนะครับอาจจะเป็นพวกเมาแล้วพูดมากนะครับยักษ์ก็ถามโอดีซิอุสว่าเจ้ามนุษย์ตัวเล็กเจ้าชื่ออะไรโอดีซิอุสก็เลยตอบด้วยไหวพริบครับตอบว่า My name is nobodyฉันชื่อว่า nobody my friends and my enemies call me nobody nobody ในภาษาอังกฤษแปลว่าไม่มีใครครับเพราะฉะนั้นยักษ์ก็เลยหัวเราะรู้จักกันแล้วนี่ยักษ์โอเคดีมาก nobody ข้าจะตอบแทนเจ้าในฐานะที่เจ้าเอาวายเอาเหล้าไม่ให้ข้ากินโดยการกินเจ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วกันแล้วก็เมาหลับไปครับเพราะฉะนั้นพอยักษ์เมาหลับไปสิ่งที่โอดีซิอุสทำก็คือเอาไม้ปลายแหลมขนาดใหญ่หรือว่าหลาวหรือว่าแหลมขนาดใหญ่เนี่ยมันลนไฟจนแดงเลยครับแล้วเขาก็เอาไม้ขนาดใหญ่ที่ลนไฟจนแดงจนร้อนแดงเนี่ยแทงเข้าไปที่ตาอันเดียวของยักษ์ไซคลอปส์ที่กลางหน้าผากของยักษ์จนตาของยักษ์เนี่ยมันบอดสนิทครับแน่นอนครับยักษ์ไซคลอปส์โพลิเฟมุสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมองก็ไม่เห็นพยายามที่จะคลำทางออกไปจากถ้ำและแน่นอนครับเมื่อออกไปจากถ้ำเขาก็ยกหินที่ขวางปากถ้ำออกแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนยักษ์โพลิเฟมุสหรือว่ายักษ์ไซคลอปทั่วทั้งเกาะให้มาช่วยกันพอพวกยักษ์วิ่งมาถึงหน้าถ้ำก็เจอกับยักษ์ไซคลอปโพลิเฟมุสเขาก็ถามว่าโพลิเฟมุสเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าใครทำร้ายเจ้ายักษ์โพลิเฟมุสก็ตอบกลับไปว่าแน่นอนครับยักษ์โพลิเฟมุสรู้ว่าอีโอดีซีเนี่ยอีโอดีซีเนี่ยชื่อว่า nobody ก็เลยบอกว่า nobody hit me nobody bribe me ไม่มีใครทำลายข้าไม่มีใครแทงข้าจนตาบอดพวกยักษ์ก็เลยถึงกับงงครับอ้าววิ่งออกมาร้องตะโกนบอกให้ทุกคนช่วยข้าศัตรู พอยักษ์ทุกคนมาช่วยจะฆ่าศัตรูดันกลับไปบอกว่า nobody hit me nobody blind me ไม่มีใครทำให้ข้าเจ็บปวดไม่มีใครทำร้ายข้าไม่มีใครแทงข้าจนตาบอดเพราะอะไรครับเพราะยักษ์อ่ะไอไซคลอปเนี่ยมันดันเข้าใจว่าโอเดซีเนี่ยชื่อ nobody มันก็เลยบอกไปว่า nobody hit me nobody blind me เพราะฉะนั้นยักษ์อื่นๆฟังแล้วอ้าว when nobody hit youMaybe you are crazy แล้วก็แทงตาตัวเองอยู่แล้วไหมครับถ้าไม่มีใครทำลายเจ้า when nobody hit you then you blind yourself หรือไม่คุณบ้าไปแล้วหรือไม่คุณก็ถูกเทพเจ้าลงโทษเพราะฉะนั้นพวกยักษ์ก็เลยเห็นว่าไอ้ Polyphemus Cyclop เนี่ยมันเป็นแบบคนบ้าหรือว่าทำลายตัวเองไปแล้วเพราะนั้นพวกเพื่อนยักษ์ก็เลยแยกย้ายกันกลับไปในขณะที่ยักษ์ไซคลอปส์เองก็ตาบอดอยู่โอดีซิอุสก็เลยฉวยจังหวะนี้เนี่ยนะครับรีบออกจากถ้ำนะครับโดยการหลบไปกับไอ้พวกแกะที่อยู่ในถ้ำมาแหละมันก็หนีออกมาดูแล้วไหมเพราะนั้นโอดีซิอุสก็ซ่อนตัวไปกับฝูงแกะแล้วก็ออกมาจากถ้ำแล้วก็ลงเรือได้อย่างปลอดภัยและนี่คือด่านแรกของการผจญภัยของโอดีซิอุสครับแต่มันกลับสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตัวพ่อครับเพราะอย่าลืมว่าโพรมีเธียสตัวพ่อของเขาหรือว่าพ่อของไซคลอปยักษ์ตาเดียวคนนั้นคือเทพเจ้าโพไซดอนครับเพราะฉะนั้นโพไซดอนเมื่อเห็นว่าลูกชายของตนเองโดนหยามเกียรติถูกทำร้ายทำให้ตาบอดซ้ำยังกลายเป็นตัวตลกโง่เง่าในสายตาของยักษ์ตนอื่นเพราะบอกว่า nobody hit me nobody blind me ไม่มีใครทำร้ายแล้วตัวเองกลายเป็นยักษ์คิดว่าเออทำร้ายตัวเองตาบอดของตัวเองตัวของโพไซดอนโกรธโอดีซิอุสอย่างยิ่งและไอ้ความโกรธของโพไซดอนนี่แหละครับมันจะทำให้โอดีซิอุสอย่าหวังจะได้กลับบ้านคุณจะต้องรอนแรมในมหาสมุทรมหัศจรรย์หรือว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ไปอีก10ปีและนั่นก็จะนำไปสู่เรื่องราวการผจญภัยของโอดีซีมหากาพย์ที่ตอนนี้กลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่กวาดรายได้เป็นพันๆล้านไปแล้วแหละนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีแสงนามและการผจญภัยของ Odyssey ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัด20ปีและร่างแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนณโรงแรมปาร์คอินทาวน์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี20ปีพุทธศักราช2566ถึง2585ฉบับทบทวนพุทธศักราช2571และร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศธรรัตนประพันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเป้าหมายและร่างแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนสามารถนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุดตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยที่ผ่านมาสำนักงานจังหวัดปัตตานีได้ร่วมมือกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินกระบวนการทบทวนและจัดทำร่างแผนดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569ผ่านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายสำคัญและการวิเคราะห์ศักยภาพรวมถึงประเด็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมในวันนี้จะถูกนำไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มองให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนสินค้าออนไลน์ก็ต้องมีมอ.ก.
2: เดี๋ยวนี้มีสินค้าออนไลน์ออกใหม่น่าซื้อทั้งนั้นเลยไดเป่าผมดีไซน์เก๋ๆแบบนี้ power bank ลายการ์ตูนน่ารักเห็นแล้วอยากจะเอฟให้กระเป๋าเบาวิวเลย
3: สินค้าพวกนี้แค่น่ารักอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูความปลอดภัยด้วยใช้ไปใช้มาเกิดระเบิดคามือขึ้นมามันไม่คุ้มนะจำไว้นะก่อนจะเอฟสินค้าออนไลน์ต้องดูเครื่องหมายมอกก่อนนะเครื่องหมายมอกคือเครื่องหมายการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อให้เราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วไฟก็ไม่ช็อตไง
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กับวันสื่อสารแห่งชาติค่ะวันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะเป็นวันที่คนไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโดยวันสื่อสารแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่4สิงหาคมของทุกปีค่ะต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2426ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นค่ะและได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2441ทั้ง2กรมนี้ได้รวมเป็นกรมเดียวกันมีชื่อใหม่ว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะกิจการการสื่อสารได้พัฒนาความก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของทางราชการอีกหลายหน่วยงานค่ะเช่นกรมประชาสัมพันธ์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคเอกชนก็มีบริษัทห้างร้านที่ดำเนินกิจการด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานเหล่านี้ค่ะร่วมกันสนองพระราชปณิธานอันที่จะพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดมาจนบัดนี้ค่ะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ค่ะมีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยจัดร่วมกับงานครบรอบ100ปีของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขและการเฉลิมฉลองปีการสื่อสารโลกค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยแต่ละปีก็จะมีหัวข้อในการจัดงานแตกต่างกันไปค่ะกิจการสื่อสารของไทยค่ะได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการจัดตั้งหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการสื่อสารความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก็ขึ้นอยู่กับระบบการสื่อสารที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆค่ะคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารจึงได้มีมติเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2546ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดวันสื่อสารแห่งชาติค่ะให้กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะวันสื่อสารแห่งชาตินะคะจึงเป็นมากกว่าแค่การรำลึก ถึงวันสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะแต่ยังเป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของการสื่อสารที่จะเติบโตควบคู่ไปกับนวัตกรรมด้านการสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้งค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
0: คิดสาระดี
7: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้จะพาไปฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับก็เป็นเวทีเสวนาที่จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในงานครั้งนี้เป็นการรวมพลคนทำงานภาคสังคมหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยกันกับผลงานต่างๆซึ่งก็มีบูธมากมายเกินทีเดียวนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21 22 23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยด้านของสันนิเดตคิดสเตชันเราก็ได้ไปออกบูธนะครับร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนและรวมถึงทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะครับอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไรโดยให้น้องๆเด็กอาสานะครับเด็กอาสาสัมภาษณ์ออกอากาศผ่านทาง sanitech.com นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะได้นำมานะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่วันนี้ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้นะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์นะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคนที่สองครับคุณอดิศักดิ์กันทเมืองนะครับก็จากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านที่สามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันนนินสุมนะเศรษฐกุลผู้อำนวยการวิจัยด้านการคาดการอนาคตนะครับคนที่สี่คุณณัฐพลเทศขยันผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะนะจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับและทางด้านของคุณปณิธานชุนหสวัสดิกุลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Innovation นะครับดำเนินการเสวนาโดยพี่จอนโนโวนะครับคุณจอนรัตนะเวรโรจน์นะครับก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเสวนาบางส่วนบางตอนนะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องกันนะครับไปฟังวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กไปฟังเสวนาวิชาการเมืองอยู่ดีเพื่อคนทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับไปตามฟังด้วยนะครับ
5: วันนี้ผมจอนรัตนเวรโรจน์นะครับรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าการมาร่วมงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ทุกคนไทยทุกคนต้องรู้ว่าการออกแบบความเป็นอยู่ของเรานั้นเป็นอย่างไรมันมีกลไกใดบ้างมันมีผู้ใดบ้างที่อยู่เบื้องหลังแล้วมีใครบ้างที่จะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะในตัวเมืองอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือกับทางพม.ที่พาให้เรามาเจอกันในวันนี้ครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเริ่มทำหน้าที่นะครับในการที่จะแนะนำนะครับผู้ที่จะเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็มาพูดคุยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่ทุกๆคนควรจะรู้และควรจะทราบไว้นะครับเป็นเรื่องของเมืองที่อยู่ดีเพื่อทุกช่วงวัยร่วมออกแบบอนาคตสังคมไทยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและเป็นเรื่องที่จะสร้างความเข้าใจในหลากหลายรูปแบบนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมีใครมาอยู่กับเราบ้างนะครับ ระหว่างที่ผมรอเอกสารที่กำลังปริ้นอีกชุดนึงผมขออนุญาตเรียกตามความเข้าใจของผมนะครับซึ่งใครมาอยู่กับเราบ้างนะครับขอเสียงปรบมือ5ท่านที่จะเข้ามาอยู่กับเราบนเวทีในวันนี้ครับท่านแรกครับอาจารย์ไตรรัตน์จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณอดิศักดิ์หรือว่าคุณต่อครับผมดร.พันนินหรือว่าคุณแอร์คุณณัฐพลจากสสส.ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
3: เรียกแขกได้เยอะเลย
0: ได้ผลอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกนูโวนะว่าผมทำอย่างนี้โอเคทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเปิดใจนะครับภายใต้เสียงที่อาจจะฟังดูแล้วมีเขาเรียกมีแอมเบียนซ์ที่ค่อนข้างดังแต่วันนี้ไหนๆผมก็มาแล้วผมก็ขอพูดชัดทุกถ้อยคำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอาจารย์แต่ละท่านเช็คไมค์ก่อนได้เลยครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการส่งพลังเสียงของความเข้าใจไปให้ทุกคนได้รับรู้ผมการันตีได้เลยครับว่านับจากนี้ไปวินาทีแรกนี่เป็นต้นไปทุกคนจะได้รับความรู้อย่างที่ตัวเองไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเริ่มต้นท่านแรกนะครับแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าบทบาทตัวเองของท่านอาจารย์ไตรรัตน์วันนี้มาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับเชิญครับ
4: ครับผมอาจารย์ไตรรัตน์นะครับอยู่ที่คณะสถาปัตย์จุฬาเรามี Universal Design Center นะครับก็ทำวิจัยแล้วก็เรามีวิจัยในพื้นที่ผลักดันหลายๆชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกวัยครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเรามีนักออกแบบท่านต่อไปครับคุณอดิศักดิ์กับเชิญครับแนะนำตัวเองครับ
5: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อต่อนะครับอดิศักดิ์กันทัพมังลีครับอยู่ที่ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนะครับบทบาทที่ก็ช่วยเรื่องของการสร้างยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาเมืองที่ตอบรับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีรายละเอียดที่จะมานำเล่าให้ฟังวันนี้ครับผม
0: ครับผมแนะนำตัวเองท่านต่อไปครับดร.พันนินครับเชิญครับ
6: สวัสดีทุกท่านนะคะแอร์ค่ะพันนินสุมนาเศรษฐกุลนะคะเป็นนักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์ของทางศูนย์วิจัย Future Tales Lab ค่ะ
0: แล้วก็ท่านต่อไปครับคุณณัฐพลครับเชิญครับ
7: ครับสวัสดีทุกท่านครับณัฐพลเทศขยันนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับก็บทบาทของสสส.เราก็ทำหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรทุกช่วงวัยนะครับเราก็ทำงานสนับสนุนกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานรัฐอย่างทางกระทรวงพม.หรือว่าอย่างอาจารย์ไตรรัตน์ทางอาจารย์อดิศักดิ์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อทุกคนก็เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสสส.ครับ
0: ครับผมท่านต่อไปครับคุณปณิธานครับ
8: ครับสวัสดีครับผมปณิธานชุนสุริกุลนะครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการนะครับบริษัทกลุ่ม Innovation นะครับก็ของผมก็อาจจะต่างจากทุกท่านเล็กน้อยนะครับก็ทางผมจะเป็นตัวแทนของภาคเอกชนแล้วก็มาดูว่าทางภาคเอกชนของเราแล้วเนี่ยมันสามารถเข้ามาร่วมมือนะครับกับหน่วยงานทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไรบ้างครับ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้ทั้ง5ท่านเลยครับขอบคุณมากครับที่ปรบมือเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนมีความตั้งใจนะครับในการรับฟังในการที่จะทำความเข้าใจว่าวันนี้ทำไมถึงมีทั้ง5ท่านเนี่ยมานั่งที่นี่พร้อมๆกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเทคเอาเวย์ของเราในวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องกลับไปคิดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการออกแบบนะครับสภาพแวดล้อมกันเพื่อทุกคนก่อนนะครับโดยอาจารย์ไตรรัตน์ครับลองพูดถึงเรื่องของการดีไซน์หรือว่า universal design ให้เราฟังครับเชิญครับ
4: ครับขอบคุณครับเวลาเราพูดถึงเมืองอยู่ดีกับคนทุกวัยเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะทุกช่วงวัยอายุนะครับเราหมายถึงทุกเพศทุกวัยซึ่งมีหลายกลุ่มด้วยแล้วก็ทุกเชื้อชาติแล้วทุกสภาพร่างกายด้วยนะนี่ลำดับแรกเลยนะครับเพราะงั้นไอ้ที่ว่าเนี่ยสหประชาติเขาจัดเป็นกลุ่มเอาไว้เขาเรียกเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับโชคดีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 1,800 เมืองนะ60ประเทศนะครับแล้วก็มีประชากรในเมืองเหล่านี้ประมาณ400ล้านคนนะครับโชคดีที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะประเทศไทยเนี่ยมีชุมชนมีเทศบาลบางยี่โถซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเจ้าเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเนี่ยปรากฏว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 15-20% เลยทีเดียวมีอัตราเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วยังกระจุกตัวอยู่ที่อเมริกากับทางยุโรปเอเชียยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเทศบาลไหนเมืองไหนชุมชนไหนอยากจะผลักดันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆซึ่งน่าสนใจครับนะก็ขออนุญาตไปอีกนิดนึงคือปกติเราจะวัดว่าเมืองไหนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุหรือเปล่าเนี่ยเขาจะวัดกันที่ประมาณสัก8เรื่องนี้8เรื่องนี้ผมแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับคือต้องมีพื้นที่ที่เป็น public space พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยมีระบบการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีบ้านที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเรื่องเมืองที่มิตรกับ ผู้สูงอายุเนี่ยจะคิดถึงเรื่องกายภาพก่อนนะฮะแต่ว่าจริงแล้วมันมีเซอร์วิสของกลางเมืองนะเซอร์วิสเรื่องสุขภาพนะ
0: คร
4: ับเรื่องงานทำเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยซึ่งหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ของพม.ที่ต้องทำนะให้ชาวบ้านเขาแบบเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก่อนแล้วก็มีเซอร์วิสเรื่องสุขภาพทั้ง5เรื่องส่วนเนี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดขาด3เรื่องสุดท้ายนะเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคือเราต้องให้คนที่จะต้องใช้ในอนาคตเนี่ยมันมีส่วนร่วมก่อนแล้วก็เกิดการยอมรับนับถือครับนะตัวนี้เป็นคีย์เลยเราจะทำชุมชนไหนให้น่าอยู่สำหรับคุณต้องไปเนี่ยต้องมี8เรื่องนี้ครับ
0: ครับโอเคเมื่อกี้นี้เราเริ่มต้นมาเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างโดยรวมๆก่อนนะครับแต่เรานัดกันมาว่านะครับในช่วงแรกนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนแบบว่าคิดไปในทางเดียวกันแล้วทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเดี๋ยวผมจะอนุญาตขออนุญาตให้คุณต่อนะครับได้เล่าแบบที่เล่าให้ผมฟังเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้เราทุกคนมีความเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนนะเวลานี้ตอนเนี้ยสเตตัสของเราเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องของเมืองที่เราอยู่นั้นเป็นอย่างไรแล้วเรากำลังจะต้องคิดอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเข้าใจเพนพอยต์หรือว่าจุดที่เราควรคิดก่อนเชิญคุณต่อครับ
5: ได้ครับก็ขอบคุณทางวิทยากรนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารกระทรวงพม.ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องพม.หรือว่าพม.ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดประเด็นนะครับเมื่อกี้อาจารย์แต่รัฐพูดถึงบริบทระดับโลกนะครับแล้วก็คอนเซปต์เรื่องของการสร้างย่านอยู่ดีหรือเมืองที่เป็นมิตรกับสังคมสูงวัยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเราลองดูเรื่องของการพัฒนาเมืองครับเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็กับช่วงวัยที่กำลังร่วงโรยนะครับบางท่านก็อาจจะกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างบนเวทีวันนี้นะครับผมน่าจะเด็กสุดนะครับแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยก็อาจจะขึ้นกว่าเด็กเจนแซดนิดนึงนะครับปัจจุบันนี้เราต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างที่อาจารย์ไตรรัตน์ยกเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้เมืองนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและเป็นจุดที่มีปัญหาเยอะมากทำไมเมืองถึงเป็นจุดที่มีปัญหาเยอะก็เพราะว่าคนอยู่เยอะครับยิ่งมีคนเยอะปัญหาก็ยิ่งเยอะตามไปด้วย
0: แน่นอนครับ
5: แน่นอน
0: สัจธรรม
5: สัจธรรมมากๆ เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายดังนั้นการตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งอันนี้เป็นบทบาทหลักของกระทรวงพม.เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทำไมพม.ถึงต้องสนใจในบริบทเมืองปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเป็นศตวรรษเมืองครับคือว่าคนเมืองที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับเกินครึ่งอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่เมืองสำหรับประเทศไทยเองก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 54% นะครับ4สถานการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปของประเทศไทยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคำพูดบอกว่าประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครเรามองแค่ว่าศูนย์กลางการเติบโตอยู่แค่กรุงเทพมหานครอนาคตของเมืองอนาคตของประเทศอยู่ที่กรุงเทพ
0: ใช่
5: ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่
0: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเมืองถัดไปนะ
5: ครับ
0: แล้วถ้าพูดภาษาในวงการเทคโนโลยีเราก็จะมาบอกว่ากรุงเทพและใครจะเป็น the next smart city
5: ครับ
0: พูดมา10ปีแล้ว
5: ครับ
0: ก็ยังไม่มีข้อสรุปมั้งใช่ไหมฮะ
5: หลายเมืองอาจจะแซงหน้ากรุงเทพไปแล้วในบางเรื่องสำหรับผม
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นวันนี้เรื่องสถานการณ์เมืองในประเทศไทยเนี่ย4หัวข้อเนี่ยเชิญคุณต่อได้เลยครับ
5: ครับสถานการณ์แรกคือว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวที่เป็นหัวหอกหรือเป็นความหวังของประเทศผมคิดว่าหลายเมืองนะครับเมืองในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือว่าเราเจอสถานการณ์ด้านประชากรครับผมคิดว่าในของฝั่งกระทรวงพม.หรือในหลายๆประเด็นเนี่ยพิกอัพขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของการอัตราการลดของประชากรนะครับก็คือว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเกิดเราต่ำกว่า 700,000 ประชากรคือคนไม่ค่อยเกิดนะครับด้วยหลายเรื่องก็คือว่าการมีลูก1คนยิ่งถ้าเป็นมนุษย์กรุงเทพเนี่ยเราต้องเตรียมเงินสัก3ล้าน5ล้านเพื่อให้ลูกได้โตได้สัก2ปีแสดงว่ามีความยากในการที่โจทย์เรื่องของประชากรเมืองที่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนประชากรทั้งจากการเพิ่มโดยการเกิดแล้วก็การย้ายถิ่นเมืองนั้นจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเมืองหดตัวคือจำนวนประชากรจะลดลงแม้ว่าการขยายตัวโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางจะเยอะขึ้นอ
0: ัน
5: นี้คือโจทย์ที่สองนะครับสีแดงๆเหล่านี้คือโจทย์ของเมืองที่กำลังหดตัวด้วยประชากรโจทย์ที่สามอย่างที่พูดกันครับว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับความสูงวัยเหล่านี้นะครับหรือเมืองแก่เหล่านี้นะครับความจริงผมพูดใน2ประเด็นคือแก่เหล่านี้เราแก่ได้2เรื่องแก่ด้วยช่วงอายุคนที่เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุเยอะขึ้นในสัดส่วนอันที่2คือโครงสร้างเมืองเราเริ่มแก่ครับ อย่างที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องหลายเรื่องเช่นเรื่องของหน้ากากอาคารซุดใช่มั้ยครับการพัฒนาเมืองไปถึงชุดนึงเนี่ยมันมีปัญหาโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บริบทเมืองเปลี่ยนไปและกระทบอย่างยิ่งกับเรื่องของคุณภาพชีวิต
0: ซึ่งเห็นได้ชัดๆเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปหลายปีสักพักเรากลับไปทีแล้วเราบอกว่า เราก็จะมักจะพูดในใจนะ
5: ครับ
0: โอ้เมืองนี้ไม่ไปไหนจริงๆเว้ย
5: ใช่
0: นี่คือคำว่าโครงสร้างที่แก่ด้วย
5: ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้คือความท้าทายอย่างผมไปทำงานกับลำพูนนะครับเรื่องโจทย์สังคมสูงวัยเราอาจจะดูสถานการณ์สีแดงๆคือสัดส่วนสังคมสูงวัยค่อนข้างสูงครับเราจะเห็นการก่อกลุ่มก็คือบริเวณภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับผมไปทับกับลำพูนครับไปคุยกับทางโกบุญที่เป็นนายกเทศมนตรีนะครับบอกว่าสัดส่วนสังคมสูงวัยจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 34-35% แสดงว่าเราเจอ10คนเนี่ย3ท่านรับเบี้ยยังชีพแล้วนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นรับเบี้ยยังชีพทั้งหมดแสดงว่าสถานการณ์เหล่านี้แต่มันมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราดูจากแผนที่บริบทอย่างเมืองชายแดนนะครับยังมีอัตราการเพิ่มอยู่นะครับจากการเกิดจากการย้ายถิ่นนะครับบริบทสุดท้ายที่ผมจะเกริ่นในช่วงแรกเพราะเวลาค่อนข้างกระชั้นนะครับคือบริบทเราไม่ได้เจอแค่เมืองที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเราเจอสถานการณ์เมืองที่เติบโตไม่เท่ากันเราเจอสถานการณ์ประชากรที่กำลังแก่ลงเรื่อยๆเด็กน้อยลงเรื่องของทาเลนต์ในระดับมหาวิทยาลัยก็คือต้องแย่งคนเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเด็กๆ ก็ลดลงอีกหนึ่งสิ่งที่เราเจอคือการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศหรือเมืองเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปครับมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากบางโรคเกิดขึ้นกับเด็กๆน้องๆบางโรคเกิดขึ้นกับช่วงผู้สูงอายุนะครับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆ คลี่คลายต่อไปในถัดไปดังนั้น4ประเด็นนี้ผมเปิดก่อนว่าเมืองที่เรากำลังอยู่กำลังอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหรือช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนไปเหมือนกันอันนี้คือ4สถานการณ์แรกครับที่ผมเปิดไว้ครับ
0: ใช่ครับถ้าเราเป็นนักแสดงทั้ง1 2 3 4 5 6คนเราเนี่ยถ้าเรานั่งเนี่ยคุณก็ได้รับบทที่เรียกว่าเล่นบทลันทดเป็นบทลันทดมากผมวางตัวคุณผิดนะคุณจะไม่อยู่เอาคุณอยู่ตรงนั้นน่ะดีละ
5: แต่ยังมีโอกาสนะครับที่ผมเปิดหน้าจอไว้คือว่าอันนี้เราให้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริงแต่ว่าโอกาสยังมีครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นนะครับ
0: แน่นอนอะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนที่มีกับเราในปัจจุบันวันนี้เราอยู่ในยุคของ AI เรื่องของ data เรื่องของข้อมูลถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราจะทำแบบเดิมๆเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ท่านต่อไปที่จะมาฟังมาพูดกับเราเนี่ยถ้าเรา envision เป็นภาษาอังกฤษนะเราวาดภาพว่าแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรหรือการดีไซน์อนาคตมันมีหลักการคิดไหมการที่จะทำนั้นมีกลยุทธ์ใดไหมเอาอย่าว่าแต่ตัวทุกท่านเลยผมเองสนใจมากที่จะฟังคนต่อไปครับเชิญคุณแอร์ครับ
6: ขอบคุณนะคะก็ในส่วนของตัวฟอร์ไซด์หรือด้านอนาคตศาสตร์นะคะต้องบอกก่อนว่าต้องเรียนว่าเราไม่ใช่ในเชิงของการที่เป็นหมอดูนะถ้าจะถามว่าปีหน้าแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่งานของเรานะคะงานวิจัยของเราที่ใช้ศาสตร์ที่เรียกว่า strategic foresight เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีกล้องส่องทางไกลที่พามองไปที่เส้นขอบฟ้าไกลๆนะคะว่าโอกาสข้อท้าทายแล้วก็มีอะไรบ้างที่กำลังจะเข้ามาปะทะเรานะคะก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่เราดึงทั้งในเชิงงานวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณมาพูดคุยกันโดยที่จริงๆแล้วเราจะมีเรียกว่าสับนะคะสับแสงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการใช้สัญญาณแนวโน้มนะคะหรือสัญญาณอ่อนๆหรือแม้กระทั่งตัวของเมกะเทรนที่จะเข้ามาดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาปะทะเมืองแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ด้วยความที่เวลาจำกัดเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปสู่ตัวซิตี้เทรนเลยนะคะคุณ
0: ได้เลยครับครับ
6: ค่ะตัวของซิตี้เทรนตัวแรกนะคะจากการวิจัยที่เราทำค่ะอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกไปนะคะเรากำลังพูดถึงกรณีของประชากรสูงวัยนะคะเรากำลังเห็นภาพที่ทำงานที่กำลังจะมี4เจเนอเรชันทำงานด้วยกันตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะคะจนกระทั่งเจเนอเรชัน Z นะคะนั่นหมายความว่าการลดข้อขัดแย้งการทำงานร่วมกันของคนกลุ่มนี้นะคะจะต้องเป็นยังไงบ้างเราเห็นภาพเมืองค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องเป็นเมืองที่เน้นเรื่องของการทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่การศึกษานะคะเป็น learning เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นการดึงเรียกว่าภูมิปัญญาจากทางผู้สูงวัยมาสู่เด็กรุ่นใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเด็กรุ่นใหม่เองก็มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้กับผู้สูงวัยด้วยเหมือนกัน
0: แค่นี้ผมก็ต้องหยุดตรงนี้ละเอาสั้นๆก็คือว่าทฤษฎีในการที่ต้องทำอะไรร่วมกันเนี่ยจริงๆฟังดูแล้วอาจจะแบบว่ามันก็เป็นคำพูดเฉยแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆในอนาคตในการที่จะทำอะไรร่วมกันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีเป็นเทรนด์เขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่เป็น wise nation อย่างที่ว่าใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะอย่างที่คุณจอนบอกไปนะคะว่าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะออกแบบเมืองยังไงเราจะสร้างสังคมแบบไหนที่จะทำให้คนทุกช่วงวัยสามารถร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ไม่ได้จำเป็นว่าคนกลุ่มนี้จะต้องพูดเสียงดังกว่าหรือคนอีกกลุ่มนึงพูดเสียงดังกว่าแต่ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นมีทั้งโอกาสแล้วก็ข้อท้าทายภายใต้ตัวของเทรนด์นี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
0: โอเคครับงั้นขอแค่นี้ก็ได้ครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันมันต่างคนต่างอยู่ไงไอ้นั่นก็กลุ่มนั้นไอ้นั่นกี้นี้กลุ่มนั้นอันนี้โอ้โหอ่ะตอบผมไม่แทรกดีกว่า
6: ค่ะ ตัวเทรนด์ที่2นะคะเป็นเทรนด์ที่เราเรียกว่า data dominant นะคะจริงๆคนที่อยู่บนเวทีนี้กับแอร์อาจจะเป็น expert มากกว่าแอร์นะคะในการที่จะมองเรื่องของ data เรื่องเทคโนโลยีเรากําลังจะบอกว่าเทรนด์เมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยเทคโนโลยีวิ่งนําหน้าแน่นอนไม่มีอะไรหยุดรั้งเทคโนโลยีได้นะคะเพราะทุกคนลงทุนแล้วก็เรียกว่าพยายามที่จะผลักดันไปข้างหน้าแต่อยากจะชวนเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอนาคตอีกแบบนึงก็คืออยากจะชวนเอ๊ะนะคะชวนตั้งคําถามว่า data ที่กําลังจะไปเนี่ยที่มันจะเข้ามามีบทบาทเนี่ยเรารู้เท่าทัน data เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเรากําลังนึกภาพของ Tech Giant ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาร่วมลงทุนประเทศที่เราเลือกในการที่จะรับแพลตฟอร์มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือฝั่งทางตะวันออกเองก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้มันคือข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในเชิงการใช้ข้อมูลด้วยเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะเรื่องของ data ในฐานะของจะเป็นแอสเซทตัวใหม่ในการที่จะตัดสินใจหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือคนในพื้นที่คนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง data จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเชิงนโยบายนะคะเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจากงบประมาณหรือแผนที่ผ่านมาแล้วแต่มองว่า data หลังจากนี้ถ้าเกิดส่งออกไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องเตรียมการยังไงบ้างอันนี้คือตัวของเทรนด์ที่2นะคะเทรนด์ที่3นะคะเราเรียกว่าเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแพลตฟอร์ม transparency นะคะอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับเรื่องของ data เมื่อสักครู่ยังไงบ้างนะคะถ้าดูตามภาพนะจะเห็นคนลงบนถนนนะคะเป็นเรื่องของการที่เรามองว่าถ้าเราจัดการเมืองโดยที่เรามีเรื่องของแพลตฟอร์มหรือระบบที่เข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องความโปร่งใสนะคะเหมือนการน้ำร้อนนะคะคนที่เขากำลังกังวลใจกับปัญหาของเมืองปัญหาของเขาถ้าเขาไม่มีทางออกเขาอาจจะต้องลงมาใช้วิธีพื้นที่แบบนี้แต่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่มันโปร่งใสตอบโจทย์เขาได้นะคะอย่างยกตัวอย่างของทางทัฟฟี่ฟองดูของอาจารย์ชาติชาตินะคะหรือแม้กระทั่งอย่างโซเซฟที่เริ่มทำงานกับทางกระทรวงพม.ด้วยเหมือนกันเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าคนที่ขอรับบริการเริ่มที่ตรงไหนแล้วเราจะได้รับการดูแลเยียวยาอย่างไรบ้างนะคะก็เรียกว่าจะช่วยทำให้การจัดการเมืองการจัดการของทางกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องไปต่อได้ค่ะ
0: อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของ data แล้วมาร่วมกับแพลตฟอร์มที่มี transparency อย่างที่คุณแอร์พูดเนี่ยสิ่งนึงที่เรากำลังทำตรงกันข้ามอยู่หรือว่าหน้าที่ของพม.แล้วก็คนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อแพลตฟอร์มมันสามารถรวบรวม data แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้เนี่ยในทางกลับกันเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าแล้วคนส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนกันวันนี้คนส่วนใหญ่ฟังแพลตฟอร์มอะไรอยู่สังคมกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มแบบไหนด้วยอัลกอริทึมแบบไหนอยู่นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดคุณแอร์เขาเปิดเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ควรจะไปจอยแพลตฟอร์มเขาครับ
6: เห็นด้วยนะคะเพราะจริงๆหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่มีใครจําได้ก็ได้นะคะว่าแพลตฟอร์มเราชื่ออะไรแต่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือนึกถึงอะไรก็ตามเนี่ยตัวของระบบเนี่ยจะขึ้นมาให้เราเองเพียงแต่ว่าภายใต้ของสิ่งเหล่านี้นะคะความเชื่อใจความโปร่งใสจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดสําคัญของการไปต่อของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะ
0: ความเชื่อใจและความโปร่งใสไม่ใช่คําเล่นๆนะเราได้ยินแต่คำว่า attention economy หรือว่าสังคมที่ต้องการที่จะได้รับแต่ความสนใจและดึงดูดด้วยเงินทองและปริมาณคนไลค์คนแชร์คน subscribe แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งกว่านั้นซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายที่เราจะมาเกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคำว่า trust economy สังคมหรือว่าเศรษฐกิจแห่งความไว้วางใจอยู่ในใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไป
6: ใช่ค่ะแล้วมาดูตัวเทรนด์ถัดไปนะคะว่าอาจจะเป็นเทรนด์ที่ดูเหมือนกับเป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นข้อกังวลก็คือเรื่องของประเด็นขยะนะคะที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคหลายๆอย่างสำหรับหลายๆเมืองนะคะแต่อยากให้มองอีกมุมนึงค่ะอาจจะให้ลองชิฟต์พาราดามการมองเรื่องนี้ว่าขยะแทนที่จะเป็นเรื่องของการจัดการที่มันอาจจะไม่ค่อยดีหรือเป็นเชิงนิเกทีฟเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมันใหม่ในการที่เราจะตอบโจทย์แรงงานนอกระบบซึ่งตอนนี้เรากำลังเห็นภาพเนาะเทคโนโลยีที่เข้ามามันมีบางกลุ่มที่เสียประโยชน์เขาไม่สามารถจะแคชอัพกับตัวของเทคในการที่จะไปต่อได้แรงงานที่กำลังจะตกหล่นไปนะคะถ้าเราสามารถที่จะหยิบขยะเนาะซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดูไม่สะอาดแต่ว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งของจ็อบในการตอบโจทย์ของเมืองในอนาคตได้ก็จะช่วยทำให้เมืองของเราโดยเฉพาะหลายๆเมืองในประเทศนะคะเพราะประเทศเราไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะคุณจอน1ใน6ของโลกที่เราปล่อยขยะลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หยิบเรื่องนี้มาเป็นโอกาสในการทำงานของเมืองก็คิดว่าน่าจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกหลากหลายอย่างค่ะ
0: น่ากลัวมาก
6: ครับอันสุดท้ายนะคะแอมไม่ใช้เวลานานมากนะคะเราเรียกว่าตัว Village Harmony นะคะเรากำลังเห็นภาพว่าเมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการขยายตัวมากขึ้นด้วยของเรื่องของเทคโนโลยีที่เรากำลังจะคุยกันระบบขนส่งที่ดีขึ้นนะคะการสร้างสมดุลของคนทำงานถ้าเขาอยากจะเข้ามาทำงานในเมืองหลักเขายังมีโอกาสมีความตัดสินใจที่จะสามารถอยู่ในเมืองข้างๆหรือเมืองบ้านเกิดของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตการทำงานตรงนี้ได้นะคะเราคาดหวังว่าเทคโนโลยีกับระบบขนส่งจะทำให้เมืองในอนาคตสามารถทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: โอ้อันนี้ผมชอบมากเลย Village Harmony ผมยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผมก็เดินทางมาเยอะอยู่เมืองไทยไปนู่นนี่ถ้าเราสามารถดึงเทรนด์เรื่องของ Village Harmony เข้ามาเนี่ยผมว่าเราทำได้ง่ายกว่าคนอื่นนะ ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจมีความรักที่เกิดขึ้นภายในสังคมชุมชนสิ่งเนี้ยมันเป็นไม่ใช่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์อาจจะต้องหาคำอื่นมาใช้ละเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เราใช้ไปหลายรอบละ so maybe let's do village harmony เป็นเทรนด์ของเราขึ้นมาก็ว่าได้ครับ
6: อันนี้ก็เรียกว่าเป็น5เทรนด์ที่เราคิดว่ามีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งข้อท้าทายที่รอเราอยู่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับทุกท่านวันนี้นะคะว่าเราจะหยิบใช้ประโยชน์จากส่วนไหนในการที่จะไปต่อยอดเรื่องการพัฒนาเมืองกับพัฒนามนุษย์ค่ะ
0: เดี๋ยวครับผมฝากผู้บริหารด้วยนะครับถ้ายังอยู่กับเราจนถึงสุดท้ายเดี๋ยวผมมีเกมให้เล่นครับแม้กระทั่งคนที่อยู่บนนี้เขายังไม่รู้เลยเล่นยังไงฮะผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ด้วยโอเค thank you มากครับผมนะฮะมาทีนี้โอเคสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือว่าเมื่อกี้เรามองเรื่องของ strategy เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ innovation เรื่องของ data เรื่องของการ design เรื่องของ pain point แล้วแต่เราจะหลอกตัวเองไม่ได้นะถ้าสุขภาพของเราอะสุขภาพจิตของเราเนี่ยมันไม่คล้อยไปกับสิ่งที่มันรองรับระบบนิเวศในใจเราผมใช้คำนี้นะนิเวศของใจเราแทนที่เราจะมองออกไปข้างนอก outside in กับ inside out ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เป็นใจให้เราอยากจะเอาสิ่งที่อยู่ในใจเรามาอยู่มาร่วมในสังคมข้างนอกมันก็ยากอยู่ซึ่งผมยอมรับว่าความยากเนี่ยตกกับทางคุณทางด้านคุณรัฐพลแน่นอนคำจากสสส.เราจะcombine หรือว่าภายใต้สภาพแวดล้อ

0: ในบริบทของสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีคนทุกช่วงวัยที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าข้อมูลที่มีความน่ากังวลก็คือว่าสุขภาพร่างกายของคนทั้งก่อนวัยสูงอายุแล้วก็นำไปสู่กันช่วงวัยสูงอายุเนี่ยมันก็มีประเด็นน่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเนี่ยคนในวัยเยาวชนเนี่ยมีแนวโน้มของการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในวัยทำงานมีแนวโน้มของการดื่มสุราสูงกว่าวัยอื่นซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆการออกกำลังกายอื่นๆเนี่ยมันก็ส่งผลตามมาในช่วงวัยสูงอายุผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเกิดเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจต่างๆเนี่ยสูงตามไปด้วยในขณะเดียวกันเรื่องของเทรนด์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเรื่องของการเพิ่มจำนวนของวัยทำงานที่มีปัญหาเรื่องของการดูแลสุขภาพเน้นเรื่องของการทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้การมีสุขภาพเนี่ยลดถอยลงนะครับในอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ภาพใหญ่พอมาถัดไปนะครับในเรื่องของ10ปัจจัยเสี่ยงว่าโรคสำคัญที่คนไทยเป็นอยู่เนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้าง1เรื่องของมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เป็นเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้เป็นปัญหาที่เจอเรื่องของวัยทำงานความเสี่ยงจากการทำงานต่าง
1: ๆอันนี้เราเรียงลำดับตามความเสี่ยง
0: ครับผมแล้วก็เชื่อมโยงกับโรคต่างๆที่เราเป็นแต่ถ้าจะยกตัวอย่างสัก5อันเนี่ยก็คือ เรื่องมลพิษไปแล้วเรื่องของความเสี่ยงจากการทำงานไปแล้วเรื่องของการสูบดื่มสุราเรื่องของยาสูบแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องที่5เนี่ยเรื่องของการใช้สารเสพติดเหล่านี้มันทำให้ผู้คนวัยต่างๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้ประชากรทุกช่วงวัยเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองมีสุขภาวะที่ดีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นประเด็นอีกสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความรู
1: ้
0: แล้วก็ชวนกันเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาวะเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพราะในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเด็กวัยเรียนวัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่จะต้องดูแลบ้างนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยปัจจัยทางด้านสังคมต่างล้วนจะมีผลต่อการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะครับตัวของประชากรแต่ละกลุ่มทุกช่วงวัยเองเนี่ยทางสสเองเราไม่ได้มองเฉพาะช่วงวัยอย่างเดียวแต่เรามองถึงคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เขาจะมีสุขภาวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มที่มีความเปราะบางเนี่ยเราก็มีการที่จะต้องให้ความรู้แล้วก็มีมาตรการต่างๆในการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับทั้งที่อาจารย์ไตรรัตน์แล้วก็ทางอาจารย์ดินศักดิ์ได้พูดถึงเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆที่เอื้อต่อการมีชีวิตของคนทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทุกช่วงวัยเนี่ยผู้สูงอายุคนพิการอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในประเด็นเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วทุกช่วงวัยทุกกลุ่มถ้ามีการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตมีการให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีกับคนทุกช่วงวัยเนี่ยกลุ่มต่างๆก็จะได้รับการดูแลไปด้วยเพราะนั้นในความหมายของผมก็คือว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้จะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราก็จะต้องมีมาตรการต่างๆในการดูแลเพิ่มเติมเข้ามาครับผม
1: มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกแล้วผมขออนุญาตถามนะฮะคือเวลาพูดถึงผู้สูงวัยพูดถึงเด็กพูดถึงอะไรเนี่ยโดยเฉพาะผมก็ได้นะผมก็อยู่มาตั้งแต่นูโวชุดแรกใช่ไหมครับผมอายุ21ตอนนี้ผมอายุ35ไม่ใช
2: ่38ปีแล้ว
1: 38
2: 21บวก38
1: ต่อใจถูก
2: 10
1: กำลังจะบอกว่าถ้าผมฟังจากทั้ง4คนแล้วผมรู้สึกว่าเราคิดอย่างนี้แทนได้ไหมอย่างเช่นในภาพเนี้ยยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี้ยถูกต้องเลยคือณวินาทีนี้เนี่ยวินาทีเนี้ยคนสูงวัยก่อนสูงวัยวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนก็ใช้ชีวิตอยู่ในวินาทีนี้เหมือนกันอยู่นะถือถ้าเรามองออกว่าจริงๆฉันอาจจะอายุมากกว่าเธอก็ได้เธออาจจะเด็กกว่าฉันก็ได้แต่ชีวิตฉันกับเธอกำลังหายใจลมหายใจเดียวกันอยู่นะเว้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามาแบ่งแยกว่าเอ้ยในสูงวัยแล้วไปทรีตเขาเป็นคนสูงวัยไอ้ harmonization อย่างใน village มันก็ไม่เกิดขึ้นดิก็เพราะว่าเรามัวแต่พูดแบ่งเป็นไซโลอ่ะซึ่งเรื่องไซโลเราได้ยินมาจนกระทั่งป่านี้น่าจะมีคนแต่งเพลงไซโลไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีใครแต่งออกมาต้องฟังรูดต่อไป คือ

0: ข้าใจว่าชีวิตคือในเสี้ยววินาทีและเสี้ยววันเหมือนกันเนี่ยแล้วเรามาทำอะไรด้วยกันแต่ผมคิดว่าหนึ่งลดค่าใช้จ่ายทำความเข้าใจใหม่เพราะว่าผมก็เพิ่งพูดไปเมื่อวันก่อนหลังจะได้รับรางวัลแต่ว่าวันนี้ผมไม่พูดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจจะไปเจอท่านประหลัดอาจจะเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าผมหมายถึงอะไร anyway ต่อมาโอเค so เราได้4 stakeholder นี่แล้วนะครับถ้าเกิดถึงตรงนี้ทุกคนมีความเข้าใจและฟังอยู่ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องราวดีๆเนี่ยจากเวทีเสวนานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
4: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
5: ได้จ้าคุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
4: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
5: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
3: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
7: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
7: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
7: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
8: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
7: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
9: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
2: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขสั่งห้ามจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยชี้ขัดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ประสานงานตรวจสอบข้อมูลนะครับก็มาเปิดเผยว่านะข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับสำหรับพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนดไว้อย่างชัดเจนครับเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า6ปีหรืออยู่ในชั้นอนุบาล1ถึง3นะครับว่าการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อการเตรียมความพร้อมของเด็กนะปฐมนะครับแต่ไม่ต้องเป็นการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัยดังนั้นจึงได้กำชับไปยังสถานศึกษาห้ามจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรหรือถ้วยรางวัลในเด็กเล็กนะครับดังนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวจริงนะครับก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องให้เด็กแข่งขันเด็กปฐมวัยเนี่ยก่อนเข้าประถมก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะดังนั้นข่าวนี้ก็ส่งต่อได้แชร์ต่อได้นะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นข่าวจริงนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มเปิดเผยว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและเป็นระบบโดยมีการจำลองสถานการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลแม่นาจรซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ได้กำชับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าสังเกตพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการรวมทั้งเตรียมแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในทุกหมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์น้ำแจ่มที่จุดวัดปริมาณน้ำสะพานแม่นาจรระดับน้ำอยู่ในระดับปกติพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตักบาตรบิณฑบาต
1: ดีใจมาเร็วเข้าเดี๋ยวพระท่านจะมาแล้วนะเราควรไปยืนรอพระท่านก่อนแล้วค่อยนิมนต์ท่านรับของตักบาตรของเรา
0: ใช่จ้ะเวลาเราจะตักบาตรเราต้องไปยืนรอพระนะไม่ใช่ให้พระท่านมายืนรอเรา
2: เอแล้วตักบาตรนี่เขียนยังไงครับพี่พศ
0: จำง่ายๆนะว่าเพราะเราต้องมารอพระนี่เองเวลาเขียนคำว่าตักบาตรต้องมีตัวรอเรือด้วย
2: งั้นคำว่าบิณฑบาตล่ะครับเวลาเขียนต้องมีตัวรอเรือด้วยไหมครับ
0: ไม่ต้องมีรอเรือจ้ะดีใจกับใจดีจำไว้นะว่าตักบาตรมีรอเรือส่วนบิณฑบาตไม่ต้องมีรอเรือจ้ะ
1: อุ๊ยนั่นไงพระท่านกำลังเดินมาแล้วล่ะรีบเตรียมของที่จะถวายให้พร้อมดีกว่าน
2: ี่ไงดีใจจัดเสร็จแล้วล่ะ
0: จำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมาย
11: ว้าวนี่มันเครื่องชามสังคโลกสมัยสุโขทัยนี่แม่แร่ไอเทมหายากสุดๆเลยเนี่ยภาพวาดบนฝาผนังก็งามมากหนูขอแอบเขียนลายเซ็นหนูไว้เป็นที่ระลึกไว้มุมๆซะหน่อยละกันว่าหนูเคยมาแล้วยุพาคนสวยเฮ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะ
12: เฮ้ยหยุดทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
11: อ้าวทำไมอะจ๊ะแม่ภาพฝาผนังอะก็ออกจะสวยสวยอีกอย่างนึงนะมันไม่มีเจ้าของด้วยหนูเขียนนิดๆหน่อยๆจะเป็นอะไรไป
12: เป็นสิลูกเป็นมากด้วยก็นี่อะเป็นโบราณสถานเชียวนะ
13: ถูกต้องแล้วค่ะทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมายนะคะเพราะโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจิตใจไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ดังนั้นการทำลายโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้วยการพ่นสีขีดเขียนหรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเสียหายหรือเสื่อมค่าต้องมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้การทำลายโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นหันไปดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปนะคะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งประธานของศาลระหว่างประเทศที่สำคัญ2แห่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถาบันตุลาการระหว่างประเทศนายโมเตงิได้กล่าวผ่านวิดีโอในพิธีเปิดการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศโตเกียวครั้งที่4ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกาได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิกล่าวว่าในขณะที่ระเบียบระหว่างประเทศที่เราสร้างขึ้นกำลังเผชิญความท้าทายมากมายเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าประชาคมนานาชาติโดยรวมจะสามารถปกป้องระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมได้หรือไม่เขายังกล่าวอีกว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญอย่างมากต่อบทบาทของสถาบันตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและรักษาระเบียบทางกฎหมายและได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเหล่านี้นายโมเตงิเน้นย้ำว่าความพยายามร่วมกันของเราสะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งทั้งประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและประธานศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับขั้นตอนการขออนุญาตพำนักของชาวต่างชาติมาตรการนี้ผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตพำนักถาวรจะเพิ่มจากปัจจุบัน 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทเป็น 200,000 เยนหรือประมาณ 40,000 บาทและต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตด้วยตนเองเท่านั้นปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการต่ออายุหรือเปลี่ยนแปลงสถานะการพำนักกำหนดไว้ที่ 6,000 เยนหรือประมาณ 1,200 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 5,500 เยนหรือประมาณ 1,100 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์สำหรับระยะเวลาพำนักไม่เกิน3เดือนค่าธรรมเนียมทั้งดำเนินการณที่ทำการและทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เยนหรือประมาณ 2,000 บาทสำหรับระยะเวลาพำนัก1ปีค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 เยนหรือประมาณ 6,700 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 27,000 เยนหรือประมาณ 5,500 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์ค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาพำนัก5ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 75,000 เยนหรือประมาณ 15,000 บาทหากดำเนินการณที่ทำการและ 65,000 เยนหรือประมาณ 13,000 บาทหากดำเนินการทางออนไลน์รัฐบาลระบุว่าจะลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงผู้ที่ได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยคนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นกำลังเตรียมรับมือไต้ฝุ่นโซเดลลมแรงจัดอาจทำให้บ้านเรือนจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายและอาจพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิไปจนถึงวันพุธที่26สิงหาคมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประเมินว่าณเวลา 17:00 นของวันอังคารที่25ไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะโอกิโนเอราบูจิมะจังหวัดคาโงชิมะไปทางตะวันออกเฉียงใต้110กิโลเมตรและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นโซเดลมีความดันบรรยากาศศูนย์กลางที่950เฮกโตปาสคาลความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่องใกล้ศูนย์กลาง144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดด้วยความเร็วอย่างน้อย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในรัศมี130กิโลเมตรจากศูนย์กลางของไต้ฝุ่น
คาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและเข้าใกล้พื้นที่เกาะหลักของโอกินาวาและภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะมากที่สุดในช่วงเย็นวันอังคารที่25หรือหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังลมแรงจัดและคลื่นสูงอย่างเต็มที่พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นNHK ทราบมาว่าดินจากการกำจัดสารปนเปื้อนหลังอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิในจังหวัดฟุกุชิมะทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปี2554จะนำกลับมาใช้ใหม่ใน2พื้นที่นอกกรุงโตเกียวแหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเตรียมดินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกลางส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองไซตามะติดกับกรุงโตเกียวรวมถึงที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นด้วยดินดังกล่าวเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บชั่วคราวในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งตาม

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาบมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาบมานวิกากบูชาพระโพธิสัตว์ได้ธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวานล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นเท้าสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ก ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงมีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมเช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่า พราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับเท้าสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสัตว์น้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพราหมณีแม่ของโสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้โสมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพราหมณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือโสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างโสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับโสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพราหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้วแหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมภัยครั้งนั้นยังมีครุฑตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัว ปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวันยังมีพราหมณ์ชาวกา

เกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพรามนี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมพายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปรนิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพรามนั่นว่าแล้วจึงถามพรามอาลัมพายว่า
ได้แก้วมณีนี้มาจากไหน

0: พรามอลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพรามอลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พรามอลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพรามมาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพรามอลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พรามอลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพรามบูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรียนเท่านั้นครั้นเห็นพรามอลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพรามอลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพรามอลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะคิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปนาคพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัต ถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตน์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกกระทำเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วพราหมณ์อาลัมพายใช้ทั้งยาทั้งมนต์ป้องกันตัวเองจับหางพระภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่างโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกาลเทศะ
10: ก้อยวันนี้คุณครูพานักเรียนห้องพี่ไปวัดใกล้ๆโรงเรียนไปกราบพระแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วย
11: ดีจังเมื่อไหร่ห้องของก้อยจะได้ไปมั่งก็ไม่รู้
10: ตอนที่เรากำลังจะกลับพี่เห็นวัยรุ่นตั้งหลายคนมาทำบุญด้วยล่ะแต่มีวัยรุ่นคนหนึ่งแต่งตัวสะดุดตามากเพื่อนๆมองกันใหญ่เลย
11: เขาแต่งตัวยังไงล่ะสวยมากหรอ
10: เขาแต่งตัวไม่เหมาะเลยมาทำบุญที่วัดแท้ๆนุ่งกางเกงขาสั้นจู๋ใส่เสื้อสายเดี่ยวอีกตั้งหากพอเรากลับมาถึงโรงเรียนคุณครูเลยสอนพวกเราให้รู้จักคำว่ากาลเทศะ
11: สอนว่ายังไงล่ะ
10: ครูบอกว่าเราจะทำอะไรที่ไหนต้องรู้จักกาลเทศะคือทำตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามเวลาโอกาสและสถานที่อย่างเวลาไปวัดก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมและต้องสำรวมกริยาวาจาด้วยจะทำตัวเหมือนอยู่กับบ้านไม่ได้
9: กาลเทศะเขียนกอไก่สระอาลอลิงสระเอทอทหารสอสลาสระอะหมายถึงการประพฤติตนให้เหมาะกับเวลาโอกาสและสถานที
12: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: การลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4 ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
5: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องของระบายน้ำอย่างไรเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่2น่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
4: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสารคดีต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่า พรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่49ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
9: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเทตไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
8: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
10: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างงี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
8: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sportสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการ พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
11: นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภาณิชย์คัดนาครายงาน
8: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีระยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีระยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
14: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดซ้อให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนหงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อกันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรแล้วทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรลองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้ะลุงอีกไม่นานอ่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลซะแล้ว

ผมนึกถึงความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆบริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือ3นิ้วอย่างลูกเสือสามัญชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือ3นิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีร่าจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาทางด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่2ตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเราให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้

ขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้เราๆว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใครรู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารโน่นนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบ้างยืนปรบมือโหดร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสต์ท่าตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่า

0: คืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบให้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผมเขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่งสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลุงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกๆเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เข้ามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขณะที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายฉงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 จนถึงเวลา 21:00 ส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันเพิ่งรับ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับฟังข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้เฝ้าระวังแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติอย่างเข้มข้นหากเกิดสถานการณ์ให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนทันท่วงทีที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมผ่านระบบซูมมีตติ้งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพร้อมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ใดให้แจ้งเตือนทันทีเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวยกของย้ายรถและเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางและให้ทุกหน่วยงานเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเรือเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพและพื้นที่ปลอดภัยให้พร้อมเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-616-2399 0818-616-3224 คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เรือขายของ9แต้มไม่สนหรอกแต่ถ้าเป็นเรือขายอาหารค่อยเรียก9แต้มนะกินจนตัวกลมปุ๊กแล้วนะ9แต้มอีสีสวัสดิ์จ๊ะเรือขายก๋วยเตี๋ยวแบบนั้นเรียกว่าอะไรหรอ
1: เขาเรียกว่าเรือสำปั้นจ้ะ
0: เรือกำปั้นเรืออะไรชื่อประหลาดประหลาด
1: เรือสำปั้นย่ะส่วนกำปั้นมันอันนี้ต่างหาก
0: แฮ่และทำไมถึงเรียกว่าเรือสำปั้นล่ะจ๊ะฉันไม่เคยได้ยินเลย
1: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะคำว่าสำปั้นถ้าออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋วจะเป็นสำปั้งบางทีชาวมาเลยูก็เรียกกันว่าเรือสำปั้นซึ่งหมายถึงไม้กระดานสามแผ่นเรือนี้แต่เดิมมาจะใช้ไม้กระดานสามแผ่นซึ่งจะนิยมใช้ไม้สักมาต่อประกอบเข้าเป็นเรือแผ่นหนึ่งนำมาเป็นท้องเรือแล้วเสริมต่อขึ้นมาอีกข้างละแผ่นท้ายเรือแบนกว้างสูงกว่าทางหัวเรือในสมัยโบราณมีเรือสำปั้นสั่งตรงมาจากประเทศจีนแต่เรือสำปั้นของจีนจะมีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้ลำเลียงคนหรือบรรทุกของจากเรือใหญ่ซึ่งกินน้ำลึกเข้าเทียบฝั่งไม่ได้ไปขึ้นฝั่งสมัยกรุงธนบุรีก็มีเรือสำปั้นแล้วนะเรียกว่าสามป้านจ้ะ
0: อ๋อเรือสำปั้นหรือเรือสามป้านเป็นแบบนี้นี่เอง
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเราไปลงดูเรือสำปั้นกันใกล้ๆดีกว่าก้าวแต้มจะได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เขาขายด้วย
1: ทำไมก้าวแต้มกินจุแบบนี้เนี่ยตัวจะเหมือนหมีมากกว่าแมวแล้วนะ
0: รีบตามไปเธอสีสว่างก่อนที่ก้าวแต้มจะกินของหมดตลาด

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็เจอกันที่นี่นะครับผ่านทางสื่อกระจายเสียงในเครือข่ายอวชททั่วประเทศครับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวก็จะมีเรื่องราวข่าวสารเตือนภัยพิบัติกันนะครับข่าวสารชุมชนนะรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับก็อย่างที่เพลงนะเกาะติดสกิดข่าวนะครับพอพบกันนะครับในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM นะครับทั้ง4ภูมิภาคและฟังผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.phakifm.org แล้วก็ YouTube Phakhi FM รวมถึง Facebook Live นะครับ2ช่องทางครับผ่านทางเพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและก็ทางFacebook ของรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับรวมถึงเพจของสมาคมวิทยุกระจายเสียงแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและก็ภาคอีสานนะครับเอามาเริ่มกันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนสาธารณภัยประจำวันนะครับวันที่24สิงหาคม2569นะครับ24ชั่วโมงครับ24ถึง25สิงหาคมนะครับก็ในวันนี้นะครับต้องเฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับก็ฝนตกหลายพื้นที่กันนะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มส่วนนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับมาติดตามกันนะครับบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่เตือนภัยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์รับมือรับสถานการณ์ไว้นะครับก็ไฟฉายนะน้ำดื่มอาหารแห้งนะอุปกรณ์เตือนภัยเนี่ยนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยต้องมีติดไว้นะครับเพราะว่าน้ำมาไฟดับนะไฟดับแล้วก็คือผมไม่ห่วงถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าไฟดับ1วันนะอย่างน้อยผมว่าท่านยังมีโทรศัพท์มือถือและก็มี power bank ใช่ไหมมีไฟฉายก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิดดับ2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะคือพอไฟดับ2วันขึ้นไปแล้วเริ่มละเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอย่างที่บอกครับว่าเจ้าวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio ที่ญี่ปุ่นมีกว่า50ปีแต่ละบ้านคนมีนะครับก็มีไว้อุ่นใจกว่านะมีติดไว้ลองหาซื้อดูนะครับเอาละครับมาที่ทางด้านของการแจ้งเตือนภัยจากคณะของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็เตือนแจ้งเตือนนะครับในวันนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอำเภอเมืองอำเภอขนยวมอำเภอศพเมยอำเภอแม่ลานน้อยอำเภอแม่เสรียงครับต้องเฝ้าระวังนะครับจังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดและก็อำเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับต้องเฝ้าระวังน้ำช่วงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ทำให้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากก็อำเภอท่าสองยางอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดจังหวัดกาญจนบุรีครับภาคกลาง2จังหวัดครับกาญจนบุรีก็อำเภอทองผาโพมกับอำเภอสังขละบุรีและก็จังหวัดจันทบุรีครับอำเภอสอยดาวและอำเภอแก่งหางแมวนะครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ควรงดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกกันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ระวังภัยเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังก็เนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับคือจังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสาจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีนครอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับอำเภอสวรรคโลกและก็จังหวัดเพชรจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอนครไทยและก็อำเภอบางกระทุ่มนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมและก็ควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในส่วนของน้ำล้นตลิ่งที่จังหวัดสุโขทัยด้านและก็พิษณุโลกครับในส่วนของดินโคลนถล่มที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีจังหวัดตากครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดกาญจนบุรีก็อำเภอทองผาภูมิก็อำเภอสังขละบุรีนะครับก็หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยดินถล่มและก็วางแผนอพยพนะครับไว้นะตามเส้นทางสถานการณ์สถานที่ที่ปลอดภัย ให้พ้นจากแนวทางของการไหลของดินนะครับระวังดินถล่มก็จังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรี2จังหวัดนี้นะครับในส่วนของคลื่นลมแรงครับคลื่นลมแรงก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่นะครับก็คืออันดามันเนาะตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดระนองนะอำเภอกระเปอสุขสำราญอำเภอเมืองพังงาก็อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกวดทุ่งตะกวดป่าอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอเกาะยาวนะครับต้องเฝ้าระวังนะคลื่นลมแรงนะครับอาจจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของนะคำเตือนจากปภ.นะครับศูนย์อุทยานแห่งชาตินะครับก็คือนะระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณชายทะเลระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นซัดฝั่งกันด้วยนะครับไปดูในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้ทุกภาคส่วนมีฝนฟ้าคะนองนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะก็คือต้องเตรียมรับนะครับฝนมานะมีในส่วนของภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิสงครามสุทธิปราการและกรุงเทพมหานครครับภาคใต้ครับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการคาดการณ์จากศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับคาดการณ์ในระยะวันที่นะครับ25 26 27สิงหาครับก็ในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็ยังคงมีกันอยู่นะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง27สิงหาคมครับ25 26 27ก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและก็เพชรบูรณ์นะครับในส่วนของอีสานครับภาคออกเฉียงเหนือก็จะมีหนองคายบึงกาฬและก็นครพนมในส่วนของภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ครับก็มีจังหวัดระนองและก็พังงานะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ก็คือ3วันจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มด้วยนะครับ25 26 27สิงหาคมจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศครับต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถโทรประสานงานกับปภ.ได้นะครับ1784โทรได้24ชั่วโมงนะครับต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุนะครับว่าเกิดดินโคลนถล่มหรือน้ำทะลักตรงได้นะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะ1784ของทางด้านของปภ.นะครับมาติดตามกันต่อครับในเรื่องของพยากรณ์อากาศครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะครับในรอบ24ชั่วโมงนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมค่อนข้างแรงนะครับก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะครับก็บริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขาใกล้ทางไหลของน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับ ในส่วนของพายุโซนร้อนนาราเนี่ยนะครับบริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะครับในวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้นะครับไม่เคลื่อนสู่เข้าประเทศไทยก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในประเทศดังกล่าวตรวจสอบอากาศและก็สภาพอากาศก่อนนะครับเดินทางนะครับในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านและก็จังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับและก็ในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะครับ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่ง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีนะครับร้อยละมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาสูงสุดอยู่ที่35-36องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ในส่วนของภาคกลางและปริมณฑลนะครับก็มีลมตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันก็ผมไปดูข้อมูลนะครับในส่วนของทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาปกติแล้วก็จะมีการรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับว่าวันนี้นะครับในส่วนของรายงานแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับก็มีการรายงานว่าไม่มีรายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้ก็ไม่มีข่าวสารเรื่องของแผ่นดินไหวมานะครับในระบบก็ไม่ได้เปิดเผยนะบอกว่าไม่มีนะแผ่นดินไหว24ชั่วโมงของวันนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับในรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับกับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับกับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวออกอากาศผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM เครือข่ายของอวชททั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้ในการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันนะก็ติดตามกันได้นะครับตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับเราออกอากาศรายการของเรานะครับที่เป็นรายการออกสดนะก็คือ19:30 น.ถึง20:00 น.แล้วก็7:30 น.ถึง8:00 น.นะครับอันนี้ก็ออกกับในส่วนของ2 เวลาด้วยกันแล้วก็บางสถานีอาจจะนำไปดีลันย้อนหลังตามวันเวลาของแต่ละสถานีก็ว่าไปนะครับก็ขอบคุณทุกสถานีแต่ก็เราจะอัปเดตกันวันต่อวันนะครับนำไปออกอากาศย้อนหลังแบบข้ามวันไม่ได้นะเพราะว่าเรารายงานสถานการณ์24 ชั่วโมงจากคณะของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ24 ชั่วโมงกันนะครับก็ในส่วนของนะครับวันนี้นะปกติแล้วช่วงนี้ก็จะไปตรวจสอบในเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไม่มีข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าบอกว่าไม่มีแผ่นดินไหวในพื้นที่ประเทศไทยและใกล้เคียงในรอบ24 ชั่วโมงนี้นะครับก็อาจจะเป็นระบบหรือเปล่าไม่แน่ใจปกติแล้วก็จะเห็นอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ก็เรื่องของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็ยังไม่มีข้อมูลนะถือว่ายังไม่มีแผ่นดินไหวในช่วงเวลานี้นะครับเราไปติดตามข่าวสารกันนะครับก็เรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านนะครับก็ทางด้านของจังหวัดน่านนะครับฐานะของอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็สั่งการศูนย์ตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านนะครับตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งวันที่25 สิงหาคมนี้นะครับจะมีช่างไฟฟ้านะช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าเริ่มพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้านะเรื่องความปลอดภัยและก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายบางส่วนเพื่อให้การไฟฟ้าใช้ได้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับเป้าหมายประมาณ100 ครัวเรือนนะครับแล้วก็วันที่26-27 สิงหาคมนี้นะครับจะมีการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ขออภัยครับด้านของนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานนะครับฝ่ายการเมืองก็เป็นประธานเปิดมีการบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะฮะเป้าหมาย100 หลังคาเรือนนะครับก็จะซ่อมบำรุงรถจักรยานโดยซ่อมรถนะรักษารถจักรยานยนต์ด้วยนะครับเป้าหมาย200 คันแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะครับก็วันที่25 สิงหาคมนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านของช่างไฟก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็วันที่26-27นะจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับก็เป้าหมาย100 หลังคาเรือนนะครับสำหรับระบบไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เนี่ย200 คันนะก็รถจมน้ำก็ต้องจัดการในล้างนะแล้วก็จัดการเครื่องยนต์นะฮะ200 คันนะที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตรนะครับก็สำหรับในส่วนของทางด้านใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสามารถที่จะสอบถามหรือเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน0547194540 0547194540นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับจะจัดฝึกอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งเสริมรายได้แก่ผู้ประสบภัยนะครับนี่ก็คือฐานะของกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่นะฮะก็ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปก็จะเริ่มแล้วนะครับเรื่องของการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับไปดูตั้งที่ไหนตั้งอยู่ที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับจะตั้งที่นั่นเลยนะครับ26-27 สิงหาคมนะครับสำหรับชาวน่านไปกันต่อนะครับในที่ไปที่จังหวัดลำพูนนะครับผู้ว่าการลำพูนก็ลงพื้นที่อำเภอป่าซางติดตามแล้วก็เตรียมแผนป้องกันนะแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบนะครับก็ในส่วนของวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปภ.โยธานะครับรวมถึงนายกอบจ.ลำพูนนะครับและเจ้าหน้าที่เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ลงพื้นที่ติดตามแผนรับมือนะป้องกันน้ำป่าไหลหลากก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับที่ เรียกว่าลำน้ำทานะครับบริเวณถนนสายเลียบน้ำทานะหลังที่ว่าการอำเภอป่าสางนะครับสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำทานเนี่ยบริเวณตลาดป่าสางอำเภอป่าสางชลบุรีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนนะหน่วยงานก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ของภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานของหน่วยงานรัฐนะฮะก็ตอนนี้ก็จับมือกันก็เตรียมพร้อมนะวางแผนเพื่อแก้ปัญหาบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนี่คือลำพูนนะครับไปที่ทางด้านของจังหวัดสุโขทัยนะครับอุทกภัยสุโขทัยเริ่มคลี่คลายสู่ภาวะปกตินะจังหวัดบูรณาการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรนะครับนะอันนี้ก็ที่ในส่วนของสุโขทัยนะก็เริ่มแล้วนะครับก็สุโขทัยเพื่อทางด้านของจังหวัดสุโขทัยนะครับทางผู้ว่าการสุโขทัยนายนพฤกษ์สิริโกศลนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3อำเภอคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบางส่วนด้านจังหวัดผนึกกำลังปภ.เขต8และปภ.เขต9แล้วก็ชนประทานนะครับระดมเครื่องสูบน้ำเร่งกู้วิกฤตสวนไร่นาพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนตามระเบียบของราชการนะครับก็น้ำท่วมนะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายกันไปแต่ว่าในส่วนของพยากรณ์อากาศแล้วก็ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ยังคงเตือนอยู่นะระวังนะครับในส่วนของน้ำล้นตลิ่งอะไรนี้นะครับก็นะของไปที่ดูเวลาแป๊บนึงยังพออยู่มีอยู่นะไปกันต่อที่ชัยนาทนะครับชัยนาทนะครับชัยนาทนะครับชลประทาน12ออกประกาศฉบับที่3แจ้งเตือน7ลำลุ่มเจ้าพยาครับเตรียมรับมือนะปรับเพิ่มระดับน้ำนะครับผ่านเขื่อนระดับน้ำนะครับผ่านเขื่อนเจ้าพยาหลังน้ำท่วมทางเหนือเพิ่มสูงขึ้นนะครับวันที่24สิงหาคมครับนายสงการชลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานเขตที่12นะครับก็ออกหนังสือเตือนสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพยาฉบับที่3ส่งถึงผู้ว่าการจังหวัด7จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและก็ลบบุรีครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะสถานการณ์น้ำเหนือมาเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องเตรียมรับกันรับน้ำกันนะครับต้องติดตามกันนะก็ประกาศในส่วนของพื้นที่7จังหวัดนะที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับไปกันต่อครับที่ทางด้านของชลบุรีครับก็ร่วม8จังหวัดภาคตะวันออกเตรียมรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งเน้นเฝ้าระวังเชิงรุกนะครับก็มีการประชุมกันนะครับของทางด้านของทางผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีครับก็ร่วมประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็ผ่านออนไลน์ประชุมกับทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันนะก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับนี่ก็8จังหวัดนะประกอบไปด้วยฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและก็จันทบุรีช่วงนี้ก็ตราดนะก็ต้องรับมือนะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับไปกันต่อครับที่ทางด้านของปัตตานีนะครับเทศบาลเมืองปัตตานีประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและก็กลุ่มเปราะบางรับมือน้ำท่วมนะครับก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองปทุมเมืองปัตตานีนะครับก็มีการจัดการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มคนเปราะบางบุคคลเปราะบางนะครับให้ได้ความปลอดภัยนะก็คือจะได้ลดเรียวปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์กันไวภาคใต้ก็ตอนนี้น้ำฝนมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องเตรียมสถานการณ์กันเดี๋ยวตุลาพฤศจิกายนโอนะครับก็ที่ทางภาคใต้รอบที่แล้วปีที่แล้วก็พฤศจิกายนนะ24พฤศจิกายนที่น้ำท่วมหาด ใหญ่นะครับอันนี้ก็เกือบจะครบรอบนะอ่ะจะได้เวลารายการหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวโดยผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับดำเนินรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยขอบคุณฟังทุกท่านนะครับวันนี้ละกันหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเล่าข้อคิดหรือว่าประสบการณ์ที่ผมได้จากการแข่งพิคบอลมาครบ1ปีจาก11รายการที่ผมเข้าแข่งขันนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยาวนะพอพูดไปแล้วมันก็มีเรื่องราวมันก็มีสิ่งที่อยากต่อยอดอะไรเงี้ยจริงๆอย่างตอนนี้กับตอนเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าทุกคนจะต้องมาเล่นพิกเกอร์บอลแล้วก็ต้องเข้าแข่งขันอะไรเงี้ยไม่ใช่เจตนาแบบนั้นแต่ว่าผมคิดว่าข้อคิดที่ได้จากการแข่งหรือว่าเรื่องราวที่ได้เนี่ยมันอาจจะเอาไปใช้ได้กับการทำงานชีวิตประจำวันหรืออะไรต่างๆนานาได้นะครับเมื่อวานเนี่ยคุยไปถึงข้อคิดข้อที่8ละวันนี้มาคุยต่อข้อที่9แล้วบางข้ออาจจะไม่ใช่ข้อคิดอะไรอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่สะท้อนออกมาข้อ9เนี่ยผมพูดถึงตัววัดตัวหนึ่งนะเมื่อวานพูดไปแล้วด้วยนะครับที่เรียกว่าดูเปอร์จริงๆเขาสะกดอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเสิร์ชดูนะ DUPR แต่เขาอ่านดูเปอร์นะดูเปอร์เนี่ยพูดอีกทีสั้นๆแล้วกันมันคือการวัดระดับฝีมือถึงแม้ว่าจะมีคน

ก็คือกลางพอดีเลยแต่คราวนี้ในสถิติของดูเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีแยกอีกว่าเช่นถ้าเป็นดูเปอร์คู่ผสมคือผมผู้ชายใช่ไหมตีกับผู้หญิงเป็นคู่กันเนี่ยไปแข่งคู่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยผมจะทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยดูเปอร์รวมคือผมอยู่ที่ 4.130 กับอีกอันนึงเขาแบ่งประเภทอายุนะเป็นอายุ50บวกเป็นกลุ่มที่อายุเยอะอะถ้าเอาเฉพาะรายการที่ผมแข่งขันกับคนกลุ่ม50บวกไม่ว่าจะเป็นคู่ผสมหรือชายคู่ก็ตามเนี่ยผมอยู่ที่ 4.336 นะครับคราวนี้สถิติอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าพาร์ทเนอร์ของผมคือคนที่มาแข่งคู่กับผมเนี่ยค่าเฉลี่ยดูเปอร์อยู่ที่ 3.570 นะครับก็แปลว่าโดยคือจริงๆอ่ะอย่างที่ผมพูดนะดูเปอร์มันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าใครเก่งกว่าใครสักทีเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าดูสถิติเนี่ยพาร์ทเนอร์ของผมก็จะมีดูเปอร์ต่ำกว่าผมสถิติอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยคือแล้วคู่แข่งผมเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดูเปอร์เขาอยู่ที่ 3.930 แปลว่าคู่แข่งผมเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคู่ที่แข็งแกร่งเนาะ 3.9 ก็ถือว่าแข็งแกร่งข้อนี้เป็นประเด็นเพราะว่าผมเองอะเลือกเองนะครับที่จะไปแข่งรายการเมื่อวานเล่าให้ฟังนะไปแข่งรายการ Open ซะเยอะซึ่งรายการ Open เป็นรายการที่ท้าทายเป็นเจอคู่แข่งเก่งๆเยอะมันจึงไม่แปลกที่ดูเปอร์ของคู่แข่งผมค่อนข้างที่จะสูงเนาะมาดูข้อ10เลยซึ่งก็จะมีบทเรียนต่อยอดต่อไปได้อีกนะครับถ้านับเกมที่ชนะนับเกมนะเช่นสมมติผมแข่งกับคู่นี้ผมชนะ 1-0 ก็นับ1เกมหรือบางคู่แต่ไม่ค่อยมีนะอย่างเช่นนัดชิงชนะเลิศบางทีเขาเล่น2ใน3อย่างเงี้ยก็ถ้าชนะ2เกมก็นับ2เกมอะไรเงี้ยคือนับเกมที่ชนะเนี่ยผมแข่งมาทั้งหมด40เกมครับจาก11สนามเพราะว่าบางสนามก็ได้ถึงรอบชิงไม่ว่าจะเป็นชิงชนะเลิศหรือชิงที่3บางสนามก็อาจจะตกรอบแบ่งกลุ่มเนาะและจำนวนคนในกลุ่มมันก็บอกจำนวนเกมเช่นกลุ่มนี้มี5ทีมก็แข่ง4เกมอ่ะมันพบกันหมดอะไรเงี้ยจาก40เกมที่ผมแข่งเนี่ยผมชนะ18แพ้22ก็แปลว่าแพ้มากกว่าชนะนะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย18หาร40เนี่ยอยู่ที่ 45% คราวนี้เขามีการนับเป็นจำนวนแต้มเนี่ยแต้มเช่นเกมนี้ผมชนะ 11-0 สมมุตินะแต่ไม่เคยนะครับไม่เคยชนะ 11-0 ผมก็ได้11แต้มเนี่ยแพ้เสีย0แต้มคือแพ้0แต้มถ้าผมชนะ 11-5 ผมก็ได้11แต้มแพ้5แต้มอันนี้นับเป็นแต้มผลปรากฏว่าถ้านับเป็นแต้มเนี่ยผมชนะ 49.77 ก็คือชนะแพ้เนี่ยเกือบจะเท่ากันเลยเกือบจะเท่ากันเลยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ที่อยากต่อยอดให้ครับผมว่าเรโชเนี้ยเป็นเรโชที่เหมาะสมครับอ้าวอาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์ชนะกับแพ้เท่าๆกันทำไมมันถึงเหมาะสมผมมองแบบนี้ครับถ้าผมชนะมากกว่าแพ้มากๆเนี่ยข้อดีนะมันอาจจะแปลว่าผมมีเหรียญเยอะเลยแต่ข้อที่เป็นอีกทางนึงอ่ะคือผมจะไม่ค่อยได้พัฒนาฝีมือมันเหมือนกับคุณไปเล่นกับใครแล้วคุณชนะหมดเนี่ยเวทีนั้นอาจจะเล็กเกินไปสำหรับคุณแหละแต่สมมุติว่าคุณยังไม่ยอมอ่ะคุณจะแบบจะเอารางวัลน่ะซึ่งผมก็ไม่ว่านะครับคนที่คิดแบบนี้ก็มีซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดผิดอะไรนะเพราะวัตถุประสงค์ต่างกันเนาะเขาก็จะอยู่เวทีนี้สมมุติว่าเล่นกี่ครั้งก็ได้แชมป์ตลอดอ่ะอันนี้แบบสุดโต่งนะถ้าเป็นแบบนี้ฝีมือเราไม่พัฒนาไงเพราะว่าเล่นคนนี้เราก็ชนะเล่นคนนี้ก็ชนะมันเหมือนกับเราไปเล่นกับคนที่ยังไงก็แพ้เราอยู่แล้วเงี้ยสำหรับผมนะสำหรับผมอีกเน้นอีกทีนึงเราจะไม่ได้พัฒนาฝีมือแต่ถ้ามองในมุมว่าก็ไม่ได้อยากพัฒนาอาจารย์อยากจะได้เหรียญรางวัลก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากครับถ้าจะไปเล่นรายการเล็กๆหรือฝีมือเราแอดวานซ์แล้วลงไปเล่นระดับอินเตอร์มีเดียตนะฝีมือเราระดับแบบสูงกว่านั้นแต่ลงไปเล่นระดับล่างโดยที่ไม่ผิดนะต้องพูดว่าคือเขาเอาดูเปอร์เป็นตัวตัดถ้าดูเปอร์คุณสูงกว่าระดับนั้นคุณลงเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ควรทำนะครับจริงๆก็จะถูก disqualify แหละคือลงไปถึงแม้จะได้เหรียญเขาก็ริบเหรียญนะแต่พอ

0: คือถ้าใครจำเรื่อง OKR ได้ OKR คือแนวการตั้งเป้าหมายที่ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result เนี่ยผมพูดเสมอบอกว่าเป้าหมาย OKR เนี่ยควรจะท้าทายแล้วก็ถ้าใครเคยฟังผมบรรยายเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเป้าหมายที่ท้าทายหมายความว่าเป้าหมายที่มีโอกาสประมาณ 50-50 ในการจะบรรลุเป้าหมายนั้นซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยตั้งเป้าหมายแบบนั้นแต่ตัวเลขมันมาตอบโจทย์ผมจริงๆเลยตอนผมแข่งเนี่ยแปลว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ในเวทีที่เหมาะกับการพัฒนาตัวเองมากเลยถ้าผมอยากเป็นคนที่มีฝีมือดีขึ้นกว่านี้ผมลงโอเพ่นแบบนี้กำลังดีคือผมไม่ได้ชนะมากเกินไปแต่ในทางกลับกันนะผมก็ไม่ได้แพ้มากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมไปลงโอเพ่นแบบสมมติผมไปเล่นโอ้โหเวทีอินเตอร์แล้วผมแพ้11-0 11-0 11-0ทุกเกมเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่พัฒนานะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณแพ้ขนาดนั้นอย่างเช่นเขาเสิร์ฟมาคุณรับไม่ได้เลยเนี่ยคุณจะไม่ได้ตีเลยอ่ะอันนี้คุณไปในเลเวลที่สูงไปสักนิดนึงแต่ในทางกลับกันสมมติผมไปเล่นรายการหนึ่งแล้วผมชนะ 11-0 ทุกเกมเงี้ยผมก็ไม่พัฒนาเพราะว่าผมเสิร์ฟแล้วคู่แข่งผมก็รับไม่ได้ละก็ไม่ได้มีการตีกันเลยเห็นพอเห็นภาพเนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งนะที่ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เล่นพิกบอลนะผมพูดอีกทีหรือว่าไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยก็ได้ท่านอาจจะไม่ได้เล่นแบดไม่ได้ชอบการแข่งขันเลยก็ได้แต่ว่าการทำงานของท่านผมเอามาประยุกต์ใช้นะต่อยอดให้นะครับการทำงานของท่านถ้าเกิดท่านลองงานที่มันท้าทายระดับ 50-50 เนี่ยผมว่าท่านยังมี room of improvement ก็คือยังมีพื้นที่ที่ท่านจะพัฒนาได้แล้วมันอยู่ในจุดที่กำลังเหมาะกับความสามารถท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่ได้จากการแข่งขันนะคราวนี้ข้อ11นะครับเรื่องพาร์ทเนอร์บ้างบอกเอ๊ะอาจารย์เลือกพาร์ทเนอร์ยังไงผมพูดแบบนี้ก่อนพาร์ทเนอร์ที่ผมจับกู้มาทุกพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ผมรู้จักมาก่อนต้องพูดแบบนี้นะครับผมรู้จักมาก่อนผมไม่เคยไปแข่งซึ่งมันมีนะครับว่าเอ้ยลงไปก่อนแล้วไปหาพาร์ทเนอร์ข้างหน้าแบบเขามีอ่ะแบบบางทีอย่างแข่งต่างประเทศเงี้ยเราไม่รู้จักใครแต่อยากไปแข่งแล้วเขาก็จะจับคู่ให้มันก็จะมีคนที่ลงมารายการเดียวกันไม่มีพาร์ทเนอร์เหมือนกันเขาก็จับคู่ให้อะไรเงี้ยผมยังไม่ได้เคยทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พาร์ทเนอร์ที่รู้จักกันเนี่ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตีด้วยกันมาก่อนส่วนใหญ่ก็พาร์ทเนอร์ก็จะชวนผมลงเล่นไหมแข่งไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางครั้งที่บางรายการผมต้องพูดแบบนี้นะถึงแม้ว่าปกติรายการแข่งก็จะแข่งเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่พิกบอลไม่ใช่เล่นเป็นกีฬาอาชีพฟูลไทม์อ่ะเขาก็จะมีงานทำเขาจะไม่จัดจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มีบ้างนะรายการบางรายการแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเสาร์อาทิตย์เสมอแต่ว่าก็มีพาร์ทเนอร์พอเราเล่นสักปีกว่า2ปีเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์เขาติดต่อมาอินบ็อกซ์มาจานเล่นด้วยกันไหมรายการนู้นรายการนี้ต้องบอกว่าหลายรายการผมก็ต้องปฏิเสธไม่ใช่ว่าหยิ่งไม่ใช่อะไรเลยฮะเพราะว่าติดสอนครับเสาร์อาทิตย์ผมก็สอนครับนั้นผมก็ไม่สามารถไปแข่งได้ก็จะมีบ้างที่บางท่านติดต่อผมมา2รายการแล้วผมก็บอกผมติดสอนตลอดพอมีรายการที่3ผมก็ติดต่อกลับไปหาท่านเหล่านั้นเพราะว่าผมก็เกรงใจว่าเดี๋ยวท่านเหล่านั้นคิดว่าแหมอาจารย์หญิงเว้ยติดต่อมาให้เล่นคู่แล้วก็ติดประจำเลยติดสอนประจำเลยแต่ผมติดจริงๆนะครับผมก็เลยเหมือนกับมีอินบ็อกซ์ไปหรือว่าบางทีเจอกันที่สนามก็ชวนว่าเล่นด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านก็ชวนผมมานะครับแต่ผมเป็นคนโชคดีนะพาร์ทเนอร์ผมนิสัยดีมีสปิริตในการแข่งทุกคนคำว่านิสัยดีมีสปิริตในการแข่งคือผมไม่เคยเจอพาร์ทเนอร์ผมที่พยายามเอาเปรียบคู่แข่งแบบไม่ถูกต้องเล่าให้ฟังการแข่งพี่ก็บอกแต่หลังๆเริ่มดีขึ้นนะปกติเนี่ยเราจะขานแต้มกันเองคราวนี้ขานแต้มเองเนี่ยยังไงมันก็โกงยากแหละเพราะว่ามันชนะแพ้มันเห็นอยู่แต่ว่าลูกที่เขาตีมาฝั่งเราอ่ะมันจะลงหรือมันจะออกอ่ะเราอ่ะจะต้องเป็นคนบอกเองเช่นลูกที่มันตีลงด้านเราสมมุตินะเราเป็นพาร์ทหรือพาร์ทเนอร์เราเป็นคนที่ขี้โกงอ่ะเห็นว่าลงก็บอกว่าออกอย่างเงี้ยเราก็จะได้แต้มนะซึ่งพาร์ทเนอร์แบบเนี้ยไม่มีสปิริตนิสัยไม่ แหมไม่ก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่ดีแต่ว่าคุณเอาเปรียบคู่แข่งแบบนี้คุณเห็นว่าลงแต่คุณก็บอกว่าออกอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยเจอพาร์ทเนอร์ผมแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ใช่ว่าต้องตีเก่งอย่างเดียวแต่นิสัยแบบเนี้ยนิสัยเอาเปรียบผู้อื่นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบถ้าออกเราบอกได้ว่าออกถ้าเห็นชัดๆเราบอกได้ว่าออกเพราะว่าตามกฎเนี่ยเราเป็นคน call คือคนขานถ้าไม่มีกรรมการอยู่ซึ่งปกติแต่หลังๆเนี่ยรอบแรกๆเดี๋ยวนี้ก็มีกรรมการแล้วนะแต่ถึงกระนั้นนะกรรมการก็บอกว่าก็คนเล่นจะเป็นคนขานเองแต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงไม่เห็นด้วยเช่นเราเห็นว่าออกเราบอกออกอีกฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยมันลงให้กรรมการช่วยตัดสินอุทธรณ์ถ้ากรรมการเห็นเขาก็จะบอกว่าอันนี้ออกอันนี้ลงแล้วคำตัดสินนั้นเป็นคำตัดสินสุดท้ายถ้าเกิดกรรมการไม่เห็นก็ต้องออนเนอร์ฝ่ายที่อยู่ใกล้ลูกก็คือฝ่ายที่สมมุติเขาตีมาทางฝ่ายผมเนี่ยฝ่ายผมบอกออกหรือลงก็ต้องตามนั้นนะครับอีกอันนึงที่ผมไม่เคยเจอคือพาร์ทเนอร์ที่แบบโทษคู่ตัวเองอะแน่นอนเวลาเราตีเนี่ยมันจะมีบางทีเราก็ไม่ใช่มืออาชีพขนาดที่ว่าโอ้โหทุกลูกตีได้ดีหมดอะไรเงี้ยมันก็มีครับลูกบางทีตีมันควรจะลงมันตีออกเงี้ยผมก็เคยเจอเรื่องราวที่คนอื่นเล่าให้ฟังแต่ว่าผมไม่เคยเจอตัวกับตัวผมเองเนาะที่แบบพาร์ทเนอร์ก็จะหัวเสียแบบโอ้ยตีได้ยังไงบางทีก็พูดออกมาเลยนะบางทีก็ทำหน้าทำตาใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยเจอพาร์ทเนอร์แบบนั้นเพราะนั้นการหาพาร์ทเนอร์จึงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเมื่อวานผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังแล้วว่าถ้าเราต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการแข่งจริงๆเนี่ยพาร์ทเนอร์เราไม่ควรเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์บ่อยแบบผมอ่ะ11รายการผมมี10พาร์ทเนอร์ครับมีรายการเดียวที่พาร์ทเนอร์ซ้ำอ่ะนอกนั้นไม่มีซ้ำเลยเวลาเราเปลี่ยนพาร์ทเนอร์บ่อยอ่ะพาร์ทเนอร์คือคู่ของเราเนี่ยนะครับมันต้องไปเรียนรู้กันใหม่ฮะว่าไอ้คนนี้เขาเล่นลูกนี้เราต้องรีบทำแบบนี้คนนี้เขาชอบลูกดีเขาทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็บางเอาต้องบอกว่าแต่ละคนก็มีงานทำนะเพราะนั้นเราจะมีโอกาสมาซ้อมด้วยกันทุกวันก่อนแข่งเลยไม่ค่อยมีหรอกบางทีแทบไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นข้อจำกัดในการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์นะข้อที่12นะครับคราวนี้นอกจากพาร์ทเนอร์แล้วมาคุยกันเรื่องคู่แข่งนิดนึงคู่แข่งผมก็โชคดีนะผมไม่เคยเจอคู่แข่งโกงแบบลูกลงชัดๆแล้วบอกว่าออกอะไรเงี้ยไม่เคยคือส่วนใหญ่คู่แข่งนิสัยดีสปิริตดีหมดแน่นอนมันเคยมีฮะคือบางทีลูกที่เราคิดว่าลงเขาบอกว่าออกแต่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากการความตั้งใจที่เขาจะโกงว่าลูกนั้นมันก้ำกึ่งเหมือนกันเราก็เห็นว่าลงเขาก็ขานว่าออกผมก็เห็นแย้งผมก็บอกกรรมการว่ากรรมการว่าลงหรือออกซึ่งบางทีกรรมการก็บอกว่าลงบางทีกรรมการก็บอกว่าออกก็ตามที่กรรมการเห็นผมว่าเป็นผลจากการที่เราไปแข่งเจอคนเก่งๆอ่ะรายการโอเพ่นอ่ะซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องมาชนะกันด้วยวิธีนี้แต่ก็เคยได้ยินเรื่องราวว่าโอ้คนนี้นะระวังนะคนนี้แบบแข่งแล้วแบบขี้โกงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเจอนะต้องโชคดีข้อ13อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ผมได้จากการแข่งนะถามผมบอกว่าคนทั่วไปเวลาเราพูดถึงความสำเร็จในการแข่งขันเนี่ยเขาจะนึกถึงเหรียญเนาะเหรียญรางวัลได้ขึ้นโพเดียมหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ได้โต้แย้งแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าอันนั้นเนี่ยมันคือความสำเร็จในการแข่งแต่สำหรับผมแล้วกันนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าการได้รางวัลหรือบางคนก็เน้นดูเปอร์แข่งแล้วดูเปอร์เพิ่มขึ้นถ้าชนะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่าที่มันควรจะชนะเนี่ยดูเปอร์ก็จะขึ้นหรือแม้กระทั่งเราแพ้ดูเปอร์เราก็ขึ้นได้นะสมมติว่าเราไปเจอคนเก่งมากๆเนี่ยเราควรจะแพ้11-1แล้วเราแพ้11-9เงี้ยดูเปอร์เราก็ขึ้นนะถึงแพ้แต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญกว่าการได้รางวัลหรือดูเปอร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือมิตรภาพที่ได้จากการแข่งวัดง่ายๆฮะแข่งเสร็จแล้วเพื่อนเพิ่มมาถ้าแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพิ่มขึ้นเรายังยิ้มยังหัวเราะกันได้เราตีผิดพลาด คู่เราตีผิดพลาดถึงแม้เราจะแพ้แต่เราก็ยังเอนจอยเราก็ยังคุยกับเพื่อนเราที่เป็นคู่เราได้ที่สำคัญคือแม้กระทั่งคู่แข่งเรา เราแพ้แต่เราก็ยอมรับว่าโอ้โหเขาเก่งจริงแล้วเราก็เป็นเพื่อนเขารู้จักเขาแบบนี้ผมสำเร็จซึ่งการแข่งขันผม11ครั้งที่ผ่านมาผมสำเร็จทุกครั้งครับผมยังตีพิกก์บอลกับพาร์ทเนอร์ผมอยู่ได้สบายๆหลายครั้งคู่แข่งผมก็กลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมหลายครั้งพาร์ทเนอร์ผมในรายการต่อไปก็เป็นคู่แข่งผมก็กลายเป็นเรื่องราวที่ดีตรงกันข้ามนะสมมุติแข่งแล้วได้แชมป์แต่คนเกลียดเราทั้งสนามเลยหรือไม่ต้องทั้งสนามหรอกแข่งแล้วได้แชมป์แต่ว่ามีคนเกลียดเราเพิ่มขึ้นผมไม่เรียกสิ่งนี้ว่าความสำเร็จนะข้อที่14สิ่งที่ผมได้จากการแข่งอีกอันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันในสนามอย่างเดียวครับแต่ผมได้สิ่งที่เรียกว่ากำลังใจในการแข่งสิ่งคนหนึ่งนะที่ตามผมมาทุกรอบเลยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบที่11เนี่ยคือภรรยาผมครับซึ่งผมเข้าใจเลยครับเขาก็ไม่ได้เป็นคือตอนนี้เริ่มมาเล่นพิกก็บอกแล้วนะแต่ว่าตอนแรกๆก็ไม่ได้เล่นไม่ได้อินเรื่องกีฬาใดๆเลยครับแล้วเวลาเราแข่งเนี่ยร้อนนะครับผมเคยแข่งเวทีที่ติดแอร์เวทีเดียวนอกนั้นเป็นเวทีที่แบบเราเล่นเรายังร้อนเลยนี่นั่งเฉยๆอ่ะคอยเอาน้ำมาให้เราดื่มอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวมันอย่างต่ำ 3-4 ชั่วโมงอ่ะกำลังใจพวกนี้มันรู้สึกถึงแบบมีคนที่เขาให้กำลังใจเราเนาะขอบคุณเขาทุกครั้งนะคุณแม่เหมือนกันนะคุณแม่เนี่ยก่อนแข่งก็อวยพรอยากให้ชนะเนาะระหว่างแข่งก็โทรมาถามผลเนี่ยหลังแข่งก็ถ้าชนะก็ดีใจด้วยถ้าไม่ชนะก็บอกไม่เป็นไร ก็เล่นได้ดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยน้องชายหรือจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เล่นพี่ก็บอกด้วยกันนะบางคนตามเชียร์ขอบสนามเสียงดังเลยครับก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณมันเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่แพ้กันผลการแข่งขันเลยข้อ15นะครับคือทุกครั้งที่จะแข่งเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นจะต้องรีบตื่นเช้าก็บอกตัวเองบอกว่าแข่งคราวนี้จะพักก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยตั้งแต่เตรียมตัวตั้งแต่ฝึกซ้อมแล้วก็เดินทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ทุกทีนะพอหลังแข่งเนี่ยสมัครรายการต่อไปแล้วเป็นแบบนั้นเกือบทุกครั้งเกือบทุกครั้งมันเหมือนกับคล้ายๆผมไม่เคยวิ่งมาราธอนนะพูดก่อนมีคนบอกไม่เอาแล้วมาราธอนนี้พอแล้วรู้อีกทีก็ไปสมัครมาราธอนต่อไปอ่ะข้อ16ครับแต่ถามผมนะเวลานี้ถึงแม้จะแข่งมาแล้ว11รายการนะว่าเป้าหมายการแข่งของเอ้ยเป้าหมายการเล่นพิกก์บอลผมคืออะไรเป้าหมายผมไม่ใช่เป็นนักกีฬาพิกก์บอลอาชีพนะตอนนี้ยังไม่ใช่เลยนะครับเป้าหมายในการเล่นพิกก์บอลผมคือสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วมีความสุขในการเล่นต่อให้ผมไม่ได้แข่งเลยในปีหน้าสมมติว่าไม่เวลาไม่ตรงกันเลยไม่แข่งเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นครับผมได้เล่นทุกวันผมได้เล่นกับคนที่ผมสนิทด้วยแฮปปี้ด้วยผมพอแล้วถ้าพูดถึงกีฬาพี่ก็บอกตอนนี้ bucket list อันเดียวที่เหลืออยู่ในการแข่งนะคือการไปแข่งรายการต่างประเทศซึ่งแอบบอกว่าสมัครแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวคงได้มีโอกาสมาเล่าคงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะเราเคยแต่แข่งในประเทศนะเดี๋ยวไปเจอคู่แข่งต่างประเทศบ้างนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็อันนี้เป็นตอนที่2ของเรื่องของการแข่งขันข้อคิดที่ได้จากการแข่งขันพิกก์บอลนะครับเผื่อจะไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มเปิดเผยว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและเป็นระบบโดยมีการจำลองสถานการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงในเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลแม่นาจรซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ได้กำชับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าสังเกตพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการรวมทั้งเตรียมแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากในทุกหมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์น้ำแจ่มที่จุดวัดปริมาณน้ำสะพานแม่นาจรระดับน้ำอยู่ในระดับปกติพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณางแทร็กที่197

ฉันไม่คิดว่าธรรมชาติจะสร้างหินก้อนนี้ขึ้นมาในรูปลักษณะของมนุษย์หัวขาดได้ละเอียดถึงเพียงนี้นะแต่ถ้าใจฉันลงความเห็นก็คือมันถูกแกะสลักเอาไว้อย่างเจตนาหลอนครางออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองโธ่คุณก็ใครที่ไหนล่ะจะอุตริเข้ามาแกะสลักหินไว้ในถ้ำลึกขนาดนี้และทำเพื่ออะไรตั้งแต่เดินสำรวจกันเข้ามานี่ผมยังไม่เห็นร่องรอยว่าเคยมีมนุษย์คนไหนไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดผ่านเข้ามาในช่องทางที่เราผ่านกันเข้ามานี่เลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ทุกชนิดขนาดแมลงผมก็เชื่อว่าไม่มีมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโพรงถ้ำนี่แน่นอนมันเงียบอะคุณมันเงียบจนได้ยินเสียงแห่งความเงียบคือไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนอกจากเสียงของสัตว์มนุษย์ที่พลัดหลงก็มาเพียงแค่สองตัวเท่านั้นคือคุณกับผมแหละคริสติน่าค่อยๆเดินวนอ้อมไปทางด้านหลังของหินน่ากลัวก้อนนั้นใช้ไฟฉายส่องตรวจอีกและอุทานอะไรออกมาเบาๆคำหนึ่งเชิดวุฒิเพ่นพรวดเดียวเข้าไปถึงตัวเห็นหล่อนยกมือนึงปิดปากตัวเองไว้อีกมือนึงกระดกลำไฟฉายส่องให้เขาดูไปยังบริเวณต้นคอด้านหลังของหินนั้นเชิดวุฒิก็ยืนจังงังไปอีกภาพที่เห็นทางด้านหลังของโขดหินลักษณะวิกลวิกาลนั้นคือน้ำที่ไหลแผ่วจางรินรินจากยอดที่แลเห็นว่ากุดด้วนไปมันไหลปริ่มไม่ขาดสายเป็นริ้วบางๆลงมาตามลำตัวลงสู่พื้นเหมือนสายเลือดที่หลั่งรินช้าๆจากบาดแผลถูกตัดคอแล้วคงจะไหลแผ่วอยู่เช่นนี้มานานแสนนานแล้วจนกระทั่งมีคราบตะไคร่จับเป็นทางตามร่องน้ำที่ไหลลงมานายทหารหนุ่มก้มเข้าไปฉายไฟตรวจดูรอยน้ำที่รินปริ่มๆเป็นทางลงไปสู่พื้นเบื้องล่างนั้นจนเกือบชิดแล้วใช้นิ้วค่อยๆแตะสัมผัสบอกได้ทันทีว่ามันเป็นสายน้ำอุ่นเขาเอามาขยี้กับนิ้วยกขึ้นดมซึ่งก็ปราศจากกลิ่นใดๆทั้งสิ้นจึงเอานิ้วไปรองอีกแล้วนำมาแตะที่ลิ้นคริสขณะนั้นหันไปจ้องหน้าเขาเขม็งถ้าเป็นเลือดของมิสเตอร์หัวขาดนี่ก็เป็นเลือดที่จืดสนิทแบบน้ำสะอาดธรรมดาแต่อาจจะมีหินปูนปนอยู่ไม่น้อยทีเดียวตามธรรมชาติของน้ำซึมใต้ภูเขาเชิดวุฒิเอ่ยขึ้นแล้วส่องไล่ระลงมาตามแนวน้ำไหลนั้นก็พบว่าเมื่อมันไหลลงมาถึงพื้นแล้วก็ไหลต่อไปสู่ตำแหน่งล่าต่ำและไปขังเป็นแอ่งน้ำเล็กๆตามลักษณะของพื้นที่ดูคล้ายบ่อขนมครกรูปกลมรีขนาดกว้างยาวไม่เกิน2ตารางฟุตส่วนที่ลึกที่สุดตรงกลางก็แค่ไม่เกินฟุตเดียวเท่านั้นตามแนวทางที่น้ำได้ไหลลงไปสู่แอ่งน้ำลื่นเป็นคราบตะไคร่ระยะห่างจากตำแหน่งที่ร่างหินยืนอยู่เพียงวาเดียวทั้งสองค่อยๆก้าวไปยังตำแหน่งแอ่งน้ำแคบๆนั้นแล้วสุดกายลงนั่งพิจารณาอย่างมึนงงคริสติน่าพับแขนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งของหล่อนตลบขึ้นแล้วทดลองแย่มือลงไปในแอ่งน้ำหล่อนคลำควานไปรอบๆก้นของแอ่งซึ่งก็พบว่ามันเป็นหินเหมือนๆกับบริเวณพื้นหินทั่วๆไปภายในถ้ำนั่นเองส่วนตาก็ยังมองจับไปยังร่างที่ยืนระงานอันเป็นแหล่งที่มาของสายน้ำการไหลลงมารวมตัวอยู่ในแอ่งเบาเสจนไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยหล่อนวักน้ำขึ้นมาดมแล้วแตะที่ริมฝีปากชิมรสดูบ้างข้าวหน้ายังชะโงนชะหงายอยู่เช่นนั้นเป็นไงคุณว่าน้ำอะไรเชิดวุฒิกระซิบถามคริสติน่าป้ายแขนเสื้อเช็ดริมฝีปากแปลกจริงๆเสียงแม่ผมทองพึมพำออกมาน้ำไหลลงมาจากยอดหินอันมองดูเหมือนคอที่ถูกตัดขาดนั่นแล้วก็มารวมขังเป็นบ่อเล็กๆอยู่ตรงตำแหน่งนี้เป็นน้ำสะอาดของกระแสทานใต้ภูเขาแต่ก็มีอุณหภูมิผิดไปเป็นกระแสน้ำร้อนที่น่าจะไหลผ่านกรรมถัน
ฉันรู้สึกว่าจะได้กลิ่นกรรมฐานเจืออยู่ด้วยบางๆเอคุณถ้างั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมบนยอดหินตำแหน่งที่ดูเหมือนคอคนถูกตัดขาดเนี่ยเป็นตำแหน่งตาน้ำซึมหรือน้ำที่พุขึ้นมาอย่างแผ่วจางที่สุดโดยมีเส้นทางที่น้ำจะพุขึ้นอยู่ทางเดียวตรงหินสูงรูปคนไม่มีหัวแล้วก็เป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปีมาแล้วพอไหลรินลงมาถึงพื้นก็มารวมตัวกันอยู่ที่แอ่งแคบๆนี่ใช่ใช่รูปการมันก็ทำให้สันนิษฐานได้ตามที่คุณบอกนั่นแหละวุฒิแต่ทำไมถึงน้ำในแอ่งนี่จึงมีระดับอยู่แค่นี้เองการสะสมน้ำไว้เป็นเวลานานซึ่งมันจะนานมาแล้วสักเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทราบได้ทำไมถึงไม่มีการล้นแอ่งไหลไปที่อื่นมั่งคงมีแต่แอ่งอันแคบจำกัดเพียงแค่นี้รอรับน้ำอยู่ในปริมาณเท่าเดิมตลอดการไหนมาตรวจดูให้รอบๆแอ่งน้ำนี่สิคุณจะไม่พบว่าน้ำล้นเอ่อไหลไปทางไหนเรายังไม่อาจตรวจดูบริเวณก้นแอ่งหรือตามขอบแอ่งได้ละเอียดมากนักหรอกคุณมันอาจจะมีรอยรั่วซึมหรือช่องทางที่จะระบายน้ำเหล่านี้ไปใต้พื้นถ้ำอีกทีก็ได้แล้วอัตราการดูดซึมหายไปน่ะก็อาจจะเป็นอัตราเบาบางขนาดเดียวกับปริมาณของน้ำที่ไหลรินลงมาจากยอดหินนั่นเพราะฉะนั้นน้ำในแอ่งจึงไม่มีโอกาสจะล้นเท่าๆกับไม่มีวันแห้งขอดจนกว่าน้ำร้อนที่พุขึ้นมานั่นมันจะหยุดไหลคริสไอ้น้ำที่พุลงมาจากหินก้อนนั้นน่ะนะเราพิสูจน์ได้แล้วว่าจะต้องมาจากใต้บาดาลที่ต่ำลงไปและมาจากแหล่งน้ำร้อนเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นข้อตอบปัญหาของคุณเมื่อกี้นี้ได้หรือยังล่ะว่าเหตุใดหินก้อนนั้นจึงมีความอุ่นผิดไปจากหินก้อนอื่นก็เพราะว่ามันมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านหล่อเลี้ยงอยู่ไงคริสติน่าเอามือจับปลายคางสะบัดหน้าอย่างไม่วายมึนงงมันก็คงจะเป็นอย่างที่คุณพูดละวุฒิแต่หล่อนยิ้มไม่สนิทนักขณะที่มองสบตาเขาในเงาสลัวแล้วเหลือไปทางหินนั้นอีกครั้งฉันรู้สึกไม่สบายใจยังไงพิกลนะบุตรในรูปร่างลักษณะของหินอันเป็นตำแหน่งน้ำพุร้อนไหลปริ่มๆลงมานั่นเออคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องการจัดสรรของธรรมชาติแต่ที่แน่ๆก็คืออย่างน้อยที่สุดเราได้แหล่งน้ำกินแล้วล่ะไอ้เกลือหัวขาดนั่นเขาให้น้ำเราประทังชีพขณะที่ติดอยู่ในถ้ำนี่แล้วก็นับว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งถ้าไม่งั้นน้ำสำรองที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีของเราหมดเราก็จะแย่กล่าวจบโดยไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้นเชิดบุตรล้วงเป้หลังของเขาหยิบกระติกน้ำออกมากรอกน้ำในแอ่งนั้นใส่จนเต็มปิดฝาไว้แล้วบอกให้หล่อนส่งกระติกของหล่อนมาจัดการบรรจุเต็มเปี่ยมอีกพอเต็มก็ส่งคืนตัวเองใช้มือทั้งสองกอบวักน้ำขึ้นลูบหน้าและลำคอความอบอุ่นและรสจืดสนิทของมันทำให้รู้สึกแช่มชื่นมีกำลังขึ้นบ้างคริสติน่านั้นคงซุกคุกเข่ามองดูอาการของเขาเฉยเฉิดบุตรถอนใจเฮือกอย่างปลอดโปร่งใจไปเปลาะหนึ่งควักผ้าขนหนูออกมาเช็ดหน้าพอเงยขึ้นยังเห็นหล่อนนั่งมองดูเขาเงียบเฉยอยู่อย่างนั้นก็บอกมาเสียงปนหัวเราะว่าเอ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังมีอะไรลังเลอยู่บางอย่างเกี่ยวกับน้ำในแอ่งนี่นาคริสรับรองดื่มกินได้ไม่มีพิษมีภัยอะไรหรอกรู้จะรอดูอาการผมก่อนสักครู่ถ้าผมไม่ลงชักดิ้นชักงอแล้วคุณค่อยดื่มกินก็ได้นะคริสติน่ายิ้มซิดซีดสั่นหน้าแช่มช้าไม่ใช่ฉันจะต้องรอดูอาการให้คุณทดลองก่อนนกบุตรเพราะถึงยังไงเราก็ต้องตายด้วยกันอยู่แล้วจะยิ่งเป็นการเลวร้ายสำหรับฉันอย่างที่สุดถ้าหากว่าเห็นคุณชักดิ้นชักงอตายไปต่อหน้าต่อตาฉันเพราะดื่มน้ำเป็นพิษแล้วก็ทิ้งฉันไว้คนเดียวมันเพียงแต่ว่าฉันยังไม่รู้สึกหิวเท่านั้นก็เป็นการดีแล้วที่คุณช่วยบรรจุกระติกไว้ฉันด้วย
เราช่วยกันค้นหาลู่ทางต่อไปเถอะหรืออย่างน้อยก็ไปเสพพ้นจากที่นี่ฉันรู้สึกจิตใจไม่ค่อยจะดีนะหล่อนพูดเพียงแค่นั้นแล้วบุยปากไปทางก้อนหินรูปร่างไม่เป็นมงคลต่อสายตาเชิดวุฒิเข้าใจดีพยักหน้าพร้อมกับลุกขึ้นยืนส่งมือไปให้หล่อนแล้วฉุดให้ยืนตามขึ้นมาด้วยต่างกราดลำไฟฉายสำรวจไปตามผนังอันมีลักษณะเป็นคูหาค่อนข้างกว้างเป็นรูปวงกลมนั้นมีช่องทางที่จะทะลุไปได้อีก3ทาง3ด้านคือด้านซ้ายมือด้านหลังของท่อนหินรูปคนหัวขาดแล้วก็ด้านขวามือยกเว้นจากช่องที่เดินเข้ามาด้วยกันก่อนแล้วแล้วมาโผล่ออกยังตำแหน่งนี้ต่างหารือกันว่าจะเลือกเดินเข้าไปทางช่องไหนระหว่าง3เส้นทางที่เห็นอยู่นั้นผมให้คุณเลือกก่อนแล้วกันเชิดบุตรว่าฉันเลือกหรือคุณเลือกผลมันก็ออกมาอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะถ้าไปพบทางตันเข้าเราก็ต้องถอยหลังกลับแล้วก็ย้อนมาตั้งต้นใหม่โดยพยายามไปทีละช่องทางจนครบซึ่งยังไม่รู้ว่าจะกินเวลาสักเท่าไหร่สำหรับช่องทางเหล่านี้ในการที่เราจะดันด้นสมซานมุดกันเข้าไปก็ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่เราจะกำหนดได้หรอกนอกจากการเสี่ยงเดาสุ่มไปตามเรื่องจากปากทางที่หินถล่มมาอุดตันนั่นเรางมกันมาแล้วราวชั่วโมงเศษเราจะลองงมกันอีกชั่วโมงเดียวถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าก็พักนอนเอาแรงกันก่อนฮะตกลงไหมคุณคริสติน่าพยักหน้าแทนคำตอบเชิดบุตรชี้ไปทางช่องซ้ายมือก่อนเป็นการบอกบ่ายว่านั่นคือทางแรกที่จะเลือกเดิน

โดยหนทางที่แคบขนาดเดินเรียงเดี่ยวเข้าไปได้ชนิดตัวลีบนั้นการเดินเต็มไปด้วยความยากเย็นผิดไปจากทุกแห่งที่ผ่านกันมาโพรงก่อนแล้วเพราะนอกจากผนังจะบีบแคบพื้นก็ยังลุ่มดอนๆมีหินงอกขวางเป็นอุปสรรคเต็มไปหมดมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักซิกแซกอยู่สองมุมเท่านั้นก็มาพบกับผนังหินตันทึบไม่มีหนทางจะไปได้อีกหนึ่งประตูตายแล้วนะถอยคริสเชิดวุฒิสกิดหลังบอกขณะที่แม่ผมทองยืนมองดูผนังหินตันที่บังหน้าอยู่อย่างท้อแท้เส้นทางตันนั้นใช้เวลางมเข้าแล้วถอยออกมายังโถงกว้างที่เก่าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วด้วยความมานะพยายามอย่างไม่ลดละทั้งสองเริ่มบ่ายหน้าเข้าไปยังช่องด้านหลังของท่อนหินรูปคนหัวขาดเป็นช่องที่สองซึ่งปากทางมีเขาเหมือนกับว่ามันน่าจะนำทะลุใต้ภูเขาไปได้ไกลลิบเพราะพื้นเรียบแล้วช่องทางเดินกว้างประมาณหนึ่งวาแต่พอเดินตรงแนวเข้าไปในเส้นทางบีบบังคับได้เพียงแค่ไม่เกิน29เท่านั้นก็ปรากฏว่าเส้นทางบีบตัวเองสอบแคบและเพดานก็ลดเตี้ยลงทุกขณะกระทั่งในที่สุดก็ไม่สามารถจะแทรกกายผ่านเข้าไปได้เพราะแม้จะมีทางลึกต่อไปก็จริงแต่มันหดความกว้างลงเหลือแค่ฟุตเดียวซ้ำเมื่อฉายไฟส่องเข้าไปก็เห็นเรียวหน้ารูดำมืดซึ่งถ้าหากจะมุดเข้าไปให้ถึงที่สุดก็ต้องแปลว่าต้องจำแรงตัวเป็นงูให้ได้เท่านั้นเฮ้ <Hell. S 1> คริสติน่าสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเอากำปั้นทุบผนังหินนี่คริสขอร้องอะไรคุณอย่างได้ไหมอย่าสะบัดอย่าพรุษสวาดด่าทออะไรทั้งสิ้นแล้วก็อย่ากล่าวคำหยาบไอ้นรกนั้นไม่ต้องไปเรียกหามันหรอกคุณเพราะขณะนี้มันก็ครอบคลุมเราอยู่แล้วล่ะเขาลูบหลังอย่างปลุกปลอบและกระซิบอ่อนโยนทำไมล่ะวุฒิทำไมฉันถึงด่าไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันอยากจะด่าแม้กระทั่งพระเจ้านะหล่อนสะบัดเสียงเกือบจะเป็นตวาดอารมณ์หงุดหงิดเต็มทีใจเย็นๆครับใจเย็นๆแล้วก็เชื่อผมเหอะอย่าใช้วาจากิริยาอันไม่สมควรในภาวะที่เราตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้พระเจ้าของคุณและพระเจ้าของผมน่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่ถ้าหากว่าเราทั้งสองจะถึงการสิ้นสุดลงก็ขอให้เป็นการสิ้นสุดลงด้วยความเมตตาการุณของพระองค์เถอะครับเพราะอย่างน้อยวิญญาณของเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปสู่สุคติภพนี่คุณเชื่อในโชคลางด้วยเหรออย่าว่าแต่ผมเลยคริสถึงคุณเองก็เชื่อในโชคลางไม่งั้นตอนที่คุณหยิบไม้สั้นจากมือของระพินขึ้นมาทำไมคุณถึงรู้ล่ะว่านั่นเป็นลางร้ายและสำหรับผมเพียงแค่คะนองเผลอตัวร้องเพลงลามกหยาบคายเพื่อล้อคุณเล่นออกไปเท่านั้นแทนที่จะเข้าช่องทางอันถูกต้องตามที่บุญคำกระจันชี้บอกไว้เราก็ต้องมาหลงพลัดกับเขาทั้งสองโดยมุดเข้าโพรงผิดทำให้ต้องมาอับจนกันอยู่อย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอันจะโดนบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายแก่ชีวิตมนุษย์โลกมีจริงนะคุณมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะบูชาสักการะหรือว่าดูหมิ่นท้าทายไปถอยอีกตามเคยคุณคราวนี้ก็เหลืออยู่แค่ช่องทางเดียวแล้วคือช่องสุดท้ายทางขวามือสุดกล่าวจบเขาก็รั้งเอวแม่นักเคมีฟิสิกสาวผู้ร่วมชะตากรรมให้ถอยหลังกลับทางเดิมอีกครั้ง

80จุดเริ่มต้นย้อนกลับมาที่โถงกลางใจกลางถ้ำตำแหน่งหินลักษณะคนหัวขาดอีกครั้งแล้วคราวนี้หนทางเลือกที่เหลือก็มีอยู่แค่ทางเดียวคือช่องทางแคบๆด้านขวามือสุดเมื่อหันหน้าเข้าเผชิญกับก้อนหินประหลาดก้อนนั้นโดยไม่นับช่องทางด้านหลังที่สมซานกันเข้ามาในตอนแรกเพราะมันหมายถึงนำออกไปสู่จุดปากทางซึ่งเพนหลบหินถล่มกันเข้ามาอันบัดนี้ตันทึบไปแล้วอ่อนระหวยรวยแรงกันเต็มทีแม้แต่จะทรงตัวยืนอยู่ก็ยังแทบไม่ไหวคริสติน่าสุดตัวหวบลงไปนั่งอยู่ริมบ่อน้ำแบบคนหมดกำลังไขข้อแล้วพังภาพลงคว่ำหน้าเอาริมฝีปากจุ่มลงไปในแอ่งน้ำนั้นดูดดื่มกินแบบเดียวกับสัตว์ป่าจากนั้นก็นอนพักนิ่งๆในลักษณะคว่ำหน้าเช่นนั้นโดยเอาศีรษะวางไว้กับท่อนแขนเชิดวุฒิหย่อนกายลงใกล้ๆเขาเองต่อให้ชะกันแข็งแรงขนาดไหนขณะนี้ก็เต็มกลืนเช่นกันเอื้อมมือไปลูบศีรษะหล่อนอย่างสงสารคุณคงไม่ไหวแล้วล่ะคริสเขาเอ่ยขึ้นแหบเหือดขอพักสัก5 นาทีวุฒแล้วเรามาพยายามกันใหม่ตรงช่องทางสุดท้ายนั่นหล่อนตอบในกระแสเสียงเดียวกันหลับตาคริสผมคิดว่าถ้ายังไงแล้วเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าดีไหมเส้นทางที่เหลือให้เลือกสุดท้ายช่องนั้นน่ะเอาไว้ค่อยพยายามกันอีกครั้งภายหลังจากหลับกันสักตื่นตอนนี้ถึงจะดิ้นรนไปสักขนาดไหนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้หรอกโลกภายนอกขนาดนี้จะเป็นเวลากลางคืนแล้วจะสะบักสะบอมกันมันหนักเหลือเกินคริสติน่าไม่ตอบนอนคว่ำหน้าหายใจรวยๆแล้วหลับตาอยู่เช่นนั้นเชิดวุฒวางไรเฟิลประจำตัวลงเหยียดเท้ายาวออกไปเอาหลังพิงก้อนหินต่างคนต่างจมกันอยู่ในความเงียบของความเงียบโดยไม่ได้เอ่ยคำใดกันขึ้นเลยเพราะต่างปล่อยร่างกายให้อยู่ในสภาพพักเขาเองก็หลับตาลงเช่นกันและดับไฟฉายเดินทางสภาพรอบด้านดำสนิทเหมือนภายในห้องล้างฟิล์มซึ่งไม่ได้เปิดไฟเลยตามเดิมบัดนี้นายทหารหนุ่มหวนคิดไปถึงคำพูดของสมุนขวาของระพินคือตาเท่าคุณคำซึ่งกล่าวย้ำเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างที่เดินกันเข้ามาในซ่องชอกช่องเขาว่านายทหารคอยระวังให้ดีนะมีช่องโพรงอยู่ในเชิงผาเห็นอยู่3 ช่องก็จริงแต่อีก2 ช่องน่ะมันเป็นรูตันไม่มีทางออกจะมีทางออกได้ช่องเดียวเท่านั้นแหละบุญคำกระจันพลุบเข้าไปตรงช่องไหนนายทหารกับไหนแหม่มก็ตามเข้าไปในช่องนั้นให้ได้อย่าแยกไปทางอื่นเจ้าหน้าเสียงนั้นยังแว่วก้องอยู่ในสมองของเขาณบัดนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะมาค้านคำพูดคือคำบอกเล่าสั่งเตือนของบุญคำเพราะเขามองไม่เห็นทางออกเลยเมื่อมาติดอยู่ในโพรงที่ถลำเข้ามาผิดนี้ชีวิตรอดมาได้ชั่วขณะหนึ่งก่อนเพียงแค่หลบก้อนหินที่จะหล่นลงมากลบทับเท่านั้นความหวังแห่งการหลุดรอดออกไปจากช่องทางที่ถูกอุดตันริบหรี่เต็มทีหรือจะพูดว่าไม่มีเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะเอ่ยออกมาได้เท่านั้นตัวเองเข้าผวังเคลิ้มๆไปชั่วขณะแล้วก็สะดึ้งลืมตาขึ้นมาในความมืดกะว่าทั้งเขาและคริสคงจะนิ่งกันไปกว่า5 นาทีแล้วเอามือคลำพบเนินตะโพกของแม่เพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ร้ายรู้สึกว่ายังนอนพังภาพอยู่เช่นนั้นทดลองเขย่าปลุกเบาๆหล่อนไม่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวใดๆทั้งสิ้น
คริสติน่าคงจะม้อยหลับไปเพราะความอ่อนเพลียขีดสุดเมื่อก้มลงไปใกล้ก็พอจะสัมผัสได้กระลมหายใจรวยๆของหล่อนแสดงว่าไม่มีอะไรผิดปกติเว้นแต่สภาพทางร่างกายทนไม่ไหวดับเครื่องไปชั่วคราวเท่านั้นโดยไม่ปลุกหรือรบกวนใดๆทั้งสิ้นนอกจากปล่อยให้หล่อนนอนพักอยู่เช่นนั้นเชิดบุตรฉายไฟลวงเอาเสบียงเรชั่นออกมาโดยเลือกประเภทซุปซึ่งมีเชื้อเพลิงสำหรับอุ่นในกระป๋องของมันเองในตอนล่างใช้เครื่องมือเปิดออกทั้งทางด้านเชื้อเพลิงและด้านบนจากนั้นก็จุดไลเตอร์ไฟจากสำลีอัดแน่นชุบเคมีก็ลุกเขียวช่วยให้เกิดความสว่างขึ้นรางๆยังบริเวณที่พักกันอยู่ขนาดเขาจุดไฟอุ่นอาหารเรชั่นแล้วง่วนทำอะไรกุกกักกุกกักอยู่ใกล้ๆตัวคริสติน่าก็ยังไม่รู้สึกตัวหล่อนนอนหนุนท่อนแขนตัวเองหลับไปจริงๆหันไปจ้องพิจารณาดูแล้วก็บังเกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกจะดูเหี้ยมหันบึกบึนหรือเกล้าแกร่งขนาดไหนก็ตามผู้หญิงก็คือผู้หญิงนั่นแหละจนกระทั่งซุปเดือดทั้งสองกระป๋องและใช้เชื้อเพลิงที่ยังลุกแรงเขียวจ้าอยู่ต้มน้ำในหม้อสนามเล็กๆเพื่อใส่กาแฟผงสำเร็จรูปเมื่อต้มกาแฟเสร็จจึงก้มลงไปเขย่าปลุกเรียกหล่อนอย่างสุภาพอ่อนโยนคริสติน่าลืมตาสีฟ้าสว่างโพลงขึ้นพร้อมกับผงกศีรษะชันคอหล่อนมองไปรอบๆจากรัศมีแสงไฟแอลกอฮอล์ที่ลุกสว่างอยู่อาการงงๆเหมือนจะลำดับภาพให้รู้ว่าตนเองขณะนี้ตกอยู่ในภาวะใดที่ไหนกันแน่แล้วอึดใจนั้นก็รีบดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีนี่ฉันเผลอม้อยไปนานสักเท่าไหร่นี่ก็ราวครึ่งชั่วโมงอะโอ้คุณเพลียมากคริสผมก็เลยไม่อยากรบกวนก็เลยจัดการเรื่องเสบียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วรองท้องกันก่อนเถอะเอากำลังไว้หลังจากนั้นเราก็จะนอนพักกันที่นี่แหละนอนกันให้เต็มอิ่มเลยและถ้ายังมีโอกาสตื่นขึ้นอีกก็ค่อยคิดหาลู่ทางกันต่อไปแต่ฉันไม่หิวอะบุตรนาอย่าดื้อนะคุณแล้วก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังหมดกำลังใจคิดซะว่าเรามาปิกนิกกันก็แล้วกันจะหาบรรยากาศที่ไหนได้วิเศษไปกว่าที่นี่อีกแล้วอ่ะคุณใต้พิภพโลกธรรมชาติวิจิตรพิสดารที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนย่างก้าวเข้ามาถึงทั้งนั้นเหนือกว่าอะไรก็คืออนาคตไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโห้ยมันจะมัดคุณซื้อหาสถานที่และสถานการณ์แบบนี้ได้ที่ไหนไม่ว่าคุณจะจ่ายสักเท่าไหร่หล่อนยิ้มประสานสายตาเขานิ่งมุดคุณไม่ได้เป็นเด็กเหลวไหลซุกซนไม่เป็นเรื่องอย่างที่ฉันคิดไว้แต่แรกหรอกนะเมื่อยามจำเป็นจริงๆมาถึงคุณเป็นลูกผู้ชายนักสู้ผู้มีอารมณ์รื่นเริงแจ่มใสคนหนึ่งขอบคุณมากมุดขอบคุณจริงๆที่คุณทำหน้าที่สุภาพบุรุษอย่างดีที่สุดระหว่างที่ฉันเผลอดับเครื่องไปชั่วขณะอ่ะมากินกันก็กินโอเค

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044 353 452

ภูมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตกลางขนาดแทร็กที่198

ั้งสองจัดการกับอาหารยามยากไปตามมีตามเกิดเพียงแค่ประทังชีพโดยนั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหากันแล้วแบ่งกาแฟกันดื่มคริสติน่าจุดบุหรี่ขึ้นสองตัวพร้อมกันตัวหนึ่งส่งไปให้เขาแล้วทั้งสองก็เอนหลังพิงก้อนหินมองดูเปลวไฟสุดท้ายจากเชื้อเพลิงของกระป๋องเรชั่นซึ่งกำลังหรี่ลงทีละน้อยทีละน้อยสาดประกายพร้อมแพรมดวงตาของเขาและหล่อนจับอยู่ที่เชื้อไฟเล็กๆนั่นเป็นจุดเดียวเพราะไม่มีอะไรจะดูได้มากไปกว่านั้นคริสในฐานะนักเคมีฟิสิกส์หรือเรียกได้ว่านักวิทยาศาสตร์เต็มตัวคุณมีความคิดยังไงบ้างในกรณีไหนล่ะวุฒิเรายังมีอากาศหายใจสะดวกอยู่ในขณะนี้ไฟโดยเชื้อเคมีจากเครื่องเรชั่นซึ่งลุกไหม้ได้เป็นปกติควันจากบุหรี่ที่เราพ่นแล้วมันก็ค่อยๆลอยขึ้นสูงคล้ายๆกับเราอยู่ในห้องของโมเทนสักแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะมืดทึบไปหน่อยเท่านั้นอเมริกันสาวผมทองแหงนหน้าขึ้นมองเพดานที่สูงขึ้นไปประมาณ 4-5 เมตรเหนือบริเวณนั้นซึ่งพราวไปด้วยหินย้อยและแก่งแง่ที่โผล่แซมระเกะระกะลงมาอันเป็นเงาอยู่ตะคุ่มตะคุ่มด้วยประกายไฟที่ลุกเจือจางเต็มทีฉันว่าถึงแม้ว่าเราจะงมหาทางออกตามแนวพื้นราบไม่พบแต่ก็ควรจะต้องมีหนทางถ่ายเทอากาศในแนวสูงขึ้นไปโดยเฉพาะตรงบริเวณห้องกว้างนี่แหละแต่อาจจะเป็นช่องทางเพียงแค่ให้อากาศระบายได้เท่านั้นฉันก็เพิ่งจะมาคิดได้เมื่อคุณพูดขึ้นเดี๋ยวนี้เองนะวุฒิต้องใช้สติค่อยๆ คิดครับผมว่าถึงยังไงมันก็ยังพอมีทางนะคุณถ้ายังหาทางออกไม่ได้คุณว่าเราพอจะประทังชีวิตไปได้นานสักเท่าไหร่ในถ้ำนี้4 วันสำหรับอาหารเรชั่นที่เราจะใช้กันอย่างประหยัดต่อจากนั้นฉันยังมีอาหารสำเร็จรูปเป็นเม็ดเล็กๆปราศจากกากที่ใช้สำหรับนักบินอวกาศสำรองติดตัวอยู่ก็พอจะประทังไปได้อีกสัก1อาทิตย์แต่พลังงานในร่างกายและภูมิต้านทานของเราจะค่อยๆลดถอยลงตามลำดับแล้วหล่อนก็หัวเราะเบาๆก็ทำไมบ้าตายไปซะก่อนแล้วก็จะอยู่ในถ้ำนี้ได้นานพอสมควรทีเดียวแล้วและนั่นก็หมายถึงเวลาที่เหลือเฟือที่เราจะหาทางช่วยตัวเองระยะเวลาตั้ง200กว่าชั่วโมงนี่ถ้าเรายังออกไปไม่ได้ก็สมควรที่จะตายได้แล้วตอนนี้ก็คิดซะว่าเราติดคุกมืดไปพลางๆก่อนก็แล้วกันนี่คริสทำไมถึงคิดว่าเราติดคุกมืดล่ะคุณ

ทำไมถึงไม่คิดว่าพระเจ้าส่งเราให้เข้ามาฮันนีมูนกันอยู่ในนี้โดยเฉพาะชนิดไม่ประสงค์จะให้ใครเข้ามารบกวนเกี่ยวข้องด้วยเลยคริสติน่าเป่าควันบุหรี่เป็นรูปวงกลมพุ่งลอยออกไปข้างหน้าความสงัดสงบของอากาศภายในทำให้มันม้วนตัวเป็นเกลียวทึบและรักษารูปวงกลมนั้นไว้นานเพียงแต่ค่อยๆขยายแผ่กว้างเป็นวงใหญ่ขึ้นตามลำดับฮันนีมูนเหรอหล่อนเลิกคิ้วยิ้มนิดๆหางเสียงอ่อนเนิบแต่เหนื่อยเราแต่งงานกันตั้งแต่เมื่อไหร่คุณก็ตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าโปรยปลายดอกไม้หินก้อนใหญ่น้อยนับแสนนับล้านลงมาให้เราทั้งสองเมื่อตอนใกล้ค่ำนี่ยังไงล่ะคุณเสียงระฆังวิวาก็ดังออกไพเราะกังวานก้องไปทั่วไงครืนครืนยังกับเสียงฟ้าร้องเนี่ยแปลว่าคุณไม่เปลี่ยนความคิดที่จะนี่คริสอย่าตีความหมายหรือใช้ถ้อยคำไปในทางต่ำสิคุณใช่ผมรักคุณคริสตั้งแต่เมื่อไหร่ได้พูดตามตรงไหมได้ฉันชอบความตรงความจริงใจก่อนนี้ก็งั้นผมมองคุณในแง่กามานด้านเดียวแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เมื่อรู้สึกว่าเราอาจไม่มีโอกาสรอดชีวิตอีกแล้วผมเพิ่งจะมาแน่ใจนะว่าผมรักคุณอย่างจริงใจก็น่ายินดีนะในการที่จะได้ยินใครสักคนหนึ่งมากระซิบฝากรักในยามที่ทุกข์ยากแร้นแค้นไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นหรือตายแบบนี้ดีกว่าที่จะได้ยินถ้อยคำนี้ในยามที่ชีวิตแวดล้อมในสังคมสมบูรณ์ฟูนสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วหล่อนก็ถอนใจยาวนี่วุฒิคุณจะสมหวังมีความสุขมากไหมถ้าหากฉันจะยอมตัวให้แก่คุณคืนนี้จะไม่มีเลยจนนิดเดียวคริสและผมก็ไม่ปรารถนาด้วยถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากใจรักของคุณผมต้องการความรักจากคุณไม่ได้ต้องการเพียงเฉพาะแต่คุณให้ทานหรือสนองตอบความใคร่เชื้อไฟสุดท้ายรีดับวับความมืดสนิทปกคลุมบริเวณดุจเดิมรู้สึกได้แต่เพียงไหล่ต่อไหล่ที่แนบชิดจากท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนคู่กันเช่นนั้นฝ่ามืออุ่นของหล่อนเอื้อมมาควานหามือเขาแล้ววางไว้บนหลังมือบีบเบาๆวุฒบอกได้ไหมอะไรทำให้คุณคิดมารักฉันบอกไม่ถูกนะคริสความรักบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรนักหรอกคุณแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่เพราะเห็นว่าคุณเป็นคนสวยหรือมีรูปร่างที่เหมาะสำหรับการสืบพันธุ์นั่นเป็นสิ่งที่รองลงไปผมศึกษาคุณมานานพอสมควรตลอดเวลาที่เราเดินทางมาด้วยกันคุณเป็นคนนิ่มและมีอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งผิดไปจากผู้หญิงอเมริกันหรือยุโรปทั่วๆไปแม้ว่าโดยพื้นหน้าคุณจะเป็นคนเฉยชาเย็นกระด้างก็ตามผมก็ไม่คิดมาก่อนหรอกนะว่าผมจะมารักคุณเข้าอย่างแท้จริงครั้งแรกก็คิดอย่างคะนองเฉพาะอยากจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับคุณอย่างเดียวเท่านั้นล่ะแต่เดี๋ยวนี้นะกายมันเป็นเรื่องเล็กใจมันถลำเข้าไปทั้ง4ห้องแล้วสิวุฒิคุณยังไม่รู้จักฉันดีพอฉันก็ได้แต่ย้ำเตือนแล้วก็ขอร้องอยู่แค่นี้แหละยังไม่สายเกินไปหรอกบุตรเก็บหัวใจอันดีงามของคุณไว้เพื่อรักคนอื่นดีกว่านะถ้าหากว่าคุณจะมีโอกาสรอดชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่ฉันก็พูดจากใจจริงเหมือนกันแต่ถ้าคุณประสงค์จะได้ฉันเพียงชั่วขณะก็โอเคนั่นไม่ใช่สิ่งเหลือบากกว่าแรงอะไรเลย
แล้วฉันก็เต็มใจด้วยคริสแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อคุณไม่ได้มีหัวใจให้กับผมเลยอ่ะนี่วุฒิคุณน่ะจริงจังเกินไปนะจริงจังจนบางขณะกลายเป็นคนโง่ถ้าปากฉันบอกคุณว่าฉันรักคุณจนสุดหัวใจแต่ทางร่างกายคุณไม่มีโอกาสที่จะได้เลยอ่ะคุณต้องการอย่างนั้นน่ะหรือปากฉันบอกว่าฉันจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวแต่ร่างกายของฉันก็ซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆมันจะเป็นสิ่งภูมิใจสำหรับคุณอย่างนั้นเหรอคริสคุณนี่เป็นคนดูยากเหลือเกินนะฉันไม่ได้บอกคุณไว้ก่อนแล้วเหรอในเรื่องนี้เอาละเอาละถ้างั้นผมไม่รักคุณละเขาบอกเรียบๆเอนตัวลงนอนหงายราบกับพื้นใช้เป้หนุนรองศีรษะไว้ดีนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับตัวคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยแต่ขอติ่งสักนิดเถอะทำไมอะอะไรหลอนทอดกายลงนอนเคียงข้างเขารู้สึกว่าจะหันหน้าตะแคงเข้าหาช่างเป็นความรักที่ถอนกลับคืนได้ง่ายเหลือเกินนะพ่อหนุ่มใช่มันง่ายครับสำหรับคำพูดแต่มันจะง่ายหรือยากแค่ไหนน่ะอยู่ที่ในใจผมนี่ซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องรู้หรอกคุณบอกให้ผมเลิกผมก็เลิกพอใจยังอ่ะแม่สาวแล้วต่างคนก็ต่างเงียบ

นานทีเดียวนานเหมือนต่างคนต่างหลับเพราะไม่มีฝ่ายใดกระดิกตัวหลับแล้วเหรอวุฒิเสียงกระซิบเป็นของหล่อนถามมาเบาแสนเบาเปล่าแล้วทำอะไรก็นอนฟังเสียงแห่งความเงียบไงแล้วได้ยินอะไรบ้างได้ยินเสียงหัวใจของคุณพูดไงเหรอหัวใจฉันพูดว่าไงหัวใจของคุณพูดว่าโถยงังเฮ้ยก็จะหวังอะไรจากฉันมากมายนะถ้างั้นคุณก็ฟังผิดน่ะหัวใจฉันไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นน่ะแล้วพูดว่าไงก็พูดว่าโถยงังเฮ้ยทำเป็นนอนปั้นปึงเล่นองค์อยู่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยู่แค่เอื้อมไม่คิดจะไขว่คว้าแสวงหาเองเสียชาติเกิดเป็นชายอ๋อนี่แปลว่าท้าทายเหรอเปล่าไม่ได้ท้าหรอกมานอนให้หลับกันเถอะกุดไนพร้อมกับกระซิบคำสุดท้ายหล่อนชะโงกเข้ามาจุ๊บริมฝีปากที่แก้มเขาแล้วถอยกลับไปนอนอยู่เคียงข้างตามเดิมอย่างสงบเชิดวุฒปุดปุดอยู่ในใจแต่แล้วก็ข่มจิตสงบใจซะความจริงภาวะทางกายของเขาก็คือผู้ชายธรรมดานั่นเองหาใช่พระอิฐพระปูนที่ไหนสำเจตนาดั้งเดิมก็เคยกระเฮียนกระหือรือที่จะฟัดคริสติน่ามาตั้งแต่แรกพบแล้วเขาเองขณะนี้ก็แทบจะไม่เชื่อหูว่าหล่อนจะเปิดทางโดยวาจาแสดงออกถึงเพียงนั้นแต่ในฐานะที่เกิดเป็นไทยแท้นับถือศรัทธาอยู่ในพระพุทธคุณเรื่องโชคลางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันลี้ลับซ้ำยังมีติดตัวกราบไหว้บูชายึดถือเป็นที่พึ่งยามยากอยู่ในขณะนี้อีกประการหนึ่งตัวอย่างมันก็ได้ปรากฏผลให้เห็นมาแล้วตำตาสัปปดีสีประดนขนองปากใช้ถ้อยคำไม่สมควรไปแค่หน่อยเดียวท่ามกลางเส้นทางอันตรายที่เดินผ่านเข้ามาแทนที่เกิดสวัสดิมงคลกับตนเองกลับพบกับความซวยโชคร้ายขนาดหนักถึงขั้นพลัดหลงกับบุญคำและจันทร์หลบเข้าช่องโพรงถ้ำผิดที่หมายอันเป็นทางตันต้องมาติดขังเหมือนถูกฝังทั้งเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพึงทำในขณะนี้ก็คือพนมมือไหว้กลางทรวงอกสวดมนต์ภาวนาขอพรพระและทรงจิตระลึกน้อมเคารพสักการะถึงเจ้าถ้ำเจ้าเขาที่คุ้มครองสถานที่อยู่ในขณะนี้เป็นการขอสมาลาโทษฝากชีวิตฝากอนาคตไว้ให้อย่างเสงี่ยมเจียมตนเมื่อสวดมนต์แผ่อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสร็จรู้สึกว่าคริสติน่าจะพลิกตัวนอนคว่ำแนบชิดกับร่างกายซีกขวาที่หงายเหยียดยาวของเขาแก้มเย็นซีกหนึ่งของหล่อนแนบชิดอยู่กับซอกคอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าระหว่างเขาและหล่อนใครจะม้อยหลับไปก่อนใครในภาวะที่ต่างคนต่างนอนอย่างสงบ

เวลาสักเท่าใดไม่ทราบได้สัมผัสเตือนให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งอะไรชนิดหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นในความมืดสนิทนั้นกำลังเคลื่อนช้าๆทาบทับไปบนร่างกายของเขาตรงบริเวณเหนือขาอ่อนเล็กน้อยดูเหมือนมันจะเคลื่อนจากซีกซ้ายมือของเขาผ่านลำตัวเขาแล้วก็ผ่านไปบนลำตัวด้านหลังแนวตอนสะโพกของคริสผู้นอนคว่ำหนุนไหลอยู่ด้วยน้ำหนักของมันหนักอึ้งเอาการทีเดียวยุ่นสากคริสติน่าก็รู้สึกดูเหมือนจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาอย่างคนนอนไวเหมือนกันแต่ก่อนที่หล่อนจะขยับเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นมือที่วางราบกับพื้นใกล้เคียงกันเหมือนจะเกาะกุมกันอยู่ก่อนแล้วก่อนหลับเชิดวุฒิกำมือหล่อนแน่นกระซิบเบาที่สุดเพราะริมฝีปากของเขาก็ดูเหมือนจะใกล้ซอกหูหล่อนอยู่แล้วนี่อย่าขยับเลยจนนิดเดียวนะรู้สึกจะเป็นงูใหญ่กำลังจะเลื้อยผ่านกล้อมตัวเราคริสติน่ากลั้นใจนอนตัวแข็งเป็นหินเชิดวุฒิก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันเขาไม่กระดิกกระเดี้ยจนนิดเดียวแม้แต่ตาก็ยังไม่กล้าลืมขึ้นเพราะถึงจะลืมก็มองไม่เห็นอะไรในความมืดมิดนั้นรู้สึกแต่เพียงว่าฝ่ามือเย็นเฉียบของคริสที่วางประกบกับฝ่ามือเขาอันทอดราบไปกับพื้นบีบเกร็งแน่นในใจของเขาสวดมนต์ภาวนาอีกครั้งพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งพ่อแก้วแม่แก้วสิ่งหนักๆที่พาดทับร่างกายของเขาและคริสติน่าในลักษณะเลื้อยพาดนั้นเคลื่อนเคลื่อนหยุดหยุดแต่ก็ขยับไปเรื่อยๆมันเป็นระยะเวลาที่เขารู้สึกว่ามันนานสักร้อยปีก็ไม่ปานของภาวะที่สะกดกลั้นลมหายใจไม่กระดุกกระดิกเลยนั้นภายในของแม่เพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ยามนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่อาจเดาถูกแต่ที่รู้ก็คือหล่อนมีไหวพริบปฏิภาณเยี่ยมยอดที่จะไม่เคลื่อนไหวขยับเขยื้อนตัวให้เป็นที่ผิดปกติเลยหรือมิฉะนั้นก็อาจจะตกใจช็อกนิ่งไปแล้วก็ได้ที่สุดลำตัวชุดสุดท้ายของสิ่งนั้นก็ผ่านพ้นร่างเขาและร่างของคริสติน่าที่นอนเบียดชิดกันประดุจขอนไม้สองอันซึ่งวางคู่กันอยู่โสดก็สดับได้กับเสียงที่เลื้อยอย่างแผ่วเบาแต่มีน้ำหนักไปตามพื้นหินห่างไกลออกไปเป็นลำดับทางด้านขวามือของเขาผู้นอนหงายหรือซ้ายมือของคริสติน่าผู้นอนคว่ำหน้าแล้วก็เงียบไปยังบริเวณใดบริเวณหนึ่งอันเต็มไปด้วยซอกโพรงคะแนนจากน้ำหนักที่ขึ้นมาทับอยู่บนร่างกายบริเวณเลื้อยผ่านและช่วงเวลาที่ลากลำตัวยาวพาดไปนั้นเฉิดวุฒิกะว่าลำตัวอวบขนาดขาอ่อนของผู้หญิงขางามๆคนหนึ่งและน่าจะยาวราวๆ 6-7 วาความใหญ่ยาวขนาดนี้ถ้าเป็นเหลือมหรือหลามก็ไม่จัดว่าใหญ่โตอะไรนะแต่ถ้าเป็นงูพิษประเภทจงอางก็เรียกว่าขนาดมหายักษ์ทีเดียวและเขาก็ไม่สามารถเดาได้ถูกเหมือนกันว่านั่นเป็นงูอะไรมันเลื้อยผ่านลำตัวไปแล้วทั้งสองก็ยังนอนแทบไม่หายใจอยู่อีกเป็นเวลานานโดยไม่กล้ากระดุกกระดิกหรือพูดอะไรกันเลยเป็นเวลาร่วม 3-4 นาทีนอกจากจะจับมือกันแน่นอยู่เช่นนั้นราวกับว่าถ้าอยู่ก็จะอยู่ด้วยกันหรือถ้าถึงวาระสุดท้ายก็จะขอม้วยมอนลงด้วยกันอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ยามที่มาตกอยู่ในภาวะเดียวกันแค่สองคนโดยไม่มีใครอื่นร่วมสถานการณ์อยู่ด้วยอีกเลยในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างรู้ตัวว่าน่าจะสิ้นหวังในการรอดชีวิตต่อไปแล้วที่สุดเขาก็กระซิบเรียกหล่อนแต่อเมริกันสาวก็ยังนอนนิ่งตัวเป็นท่อนหินตามเดิม
จึงใช้อีกมือหนึ่งแตะหลังเขย่าเบาๆจากท่าที่นอนคว่ำอยู่คริสติน่าพลิกตะแคงตัวเข้าหาและกอดเขาไว้แน่นโดยเร็วกายสั่นเทิมไปหมดทำใจดีๆไว้คริสทำใจดีๆไว้เชิดวุฒกอดตอบประทับไว้แนบอกลูบที่ศีรษะอย่างปลอบขวัญเขาเพียงแต่มาทักทายมาแสดงตัวให้เรารู้จักเท่านั้นแหละตอนนี้ก็ไปแล้วไปอย่างสงบที่สุดโดยไม่ทำอันตรายใดๆเราเลยฉันแทบจะขาดใจตายในตอนนั้นน่ะวุฒิหลอนสำลักออกมาแทบจะสะดับเป็นคำพูดไม่ได้คุณว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าจะพูดตามหลักชีววิทยานะสัตว์ไม่มีตีนชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่างูแต่ถ้าจะพูดกันตามความรู้สึกของผมซึ่งยังเชื่ออยู่ในสิ่งลี้ลับนอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผมก็อยากจะบอกว่านั่นคือเจ้าของผู้พิทักษ์รักษาถ้ำนี่มาสำแดงตนทักทายให้เราได้รู้จักไว้เพราะก่อนที่จะหลับไปนะผมได้ส่งจิตระลึกถึงแล้วก็ขออภัยในการที่เราล่วงล้ำเข้ามาในนี้ตลอดจนสวัสดิภาพคุ้มครองจากเขาด้วยสบายใจได้แล้วคริสไม่ว่าจะเป็นงูจริงหรืองูที่เกิดจากอิทธิฤทธิ์อภินิหารของอะไรก็ตามทีสิ่งที่เราเผชิญหน้ารู้เห็นร่วมกันหยุกหยุกนี่ผมว่าน่าจะเป็นลางดีสำหรับเราทั้งสองนะลางดีเหรอมันจะเป็นลางดีได้ยังไงคุณในเมื่อเรานอนหลับอยู่ในนี้แล้วอยู่ๆก็มีงูใหญ่เหลือเกินเลื้อยผ่านลำตัวของเราไปอ่ะคริสติน่าพูดเหมือนจะร้องไห้ซึ่งนั่นเป็นอาการครั้งแรกของหล่อนที่เขาพบเห็นในลักษณะเช่นนี้นับตั้งแต่ร่วมเดินทางมาด้วยกันลางดีสิคริสถ้าไม่ใช่ลางดีงูตัวนั้นก็จะต้องทำอันตรายเราแล้วล่ะไม่เลื้อยผ่านตัวเราไปเฉยๆหรอกคุณนึกเหรอว่าต่อให้เรานอนกันนิ่งๆสักขนาดไหนสัญชาตญาณประสาทสัมผัสของครูของงูจะไม่รู้ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมเข้ามาคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอ่ะนะแต่ขอรู้ไว้เถอะว่านั่นแหละคือเจ้าถ้ำหรือบริเวณของเจ้าถ้ำที่ไม่คิดจะเป็นอันตรายกับเราผมอยากจะคิดต่อไปอีกด้วยว่าการที่มีงูเลื้อยผ่านตัวเราไปน่ะเป็นการบอกใบ้ให้ว่าให้พยายามหาลู่ทางเขาเถอะแล้วเราก็จะพบทางออกเองเพราะถ้าไม่มีทางออกงูตัวนั้นจะโผล่มาได้ยังไงหรือแปลอย่างก็คือก็ต้องมีทางออกแน่นอนละเพราะเป็นงูขนาดใหญ่มากลำตัวขนาดนั้นน่ะถ้าเลาะลัดออกไปทางช่องทางใดได้ร่างกายขนาดเราก็ต้องลอดผ่านออกไปได้เหมือนกันแหละกายหล่อนยังไหวสะท้านสั่นเทาเป็นระลอกขนลุกสู้สู้แต่เดิมก่อนที่หินจะถล่มลงมาปิดปากถ้ำงูตัวนี้น่ะอาจจะอาศัยอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ใช้ปากโพรงถ้ำที่ยังไม่ถูกกลบน่ะเป็นทางเข้าออกแต่พอปากถ้ำถูกกลบมันก็ติดขังหาทางออกไม่ได้อยู่ในนี้เช่นเดียวกับเรานั่นแหละขณะนี้ก็คงกำลังแสวงหาทางออกอย่างเดียวกับเราซึ่งถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆคุณว่าระหว่างเราสองคนกับงูตัวนั้นหรืออาจจะมีตัวอื่นๆอยู่อีกด้วยใครจะเป็นฝ่ายมีชีวิตอยู่ใต้แผ่นดินนี่ได้นานกว่ากันแล้วใครควรจะตกเป็นอาหารของใครกันแน่ในภูมิประเทศที่เราเสียเปรียบทุกด้านแบบนี้นี่คริสถ้าผมเป็นรพินไพรวันนะผมพูดอะไรคุณก็คงรับฟังและยอมเชื่อปฏิบัติตามใช่ไหมแต่นี่คุณเห็นว่าผมเป็นเพียงแค่นายเชิดวุฒแล้วคุณต้องการให้ฉันปฏิบัติยังไงอ่ะก็บอกมาสิเฉยๆเงียบๆไว้อย่าเอะอะกระโตกกระตากอะไรทั้งสิ้นและในการเริ่มต้นเคลื่อนไหวเพื่อหาทางออกของเราต่อไปน่ะหากพบงูหรือพบสิ่งอันน่ากลัวอันตรายใดๆไม่ว่าจะรูปร่างยังไง
ภายในถ้ำเนี่ยขออย่าได้ทำอะไรเขาก่อนเป็นอันขาดอย่ายิงด้วยก็แปลว่ายอมให้ตัวเองถูกฉกกัดหรือถูกรัดถูกขยอกกลืนกินทั้งเป็นเหรอบุตรก็ถ้าภาวะเช่นนั้นมาถึงเมื่อไหร่ขอให้รู้ไว้ว่าผมจะยอมเสี่ยงให้แก่คุณเป็นคนแรกจะเสียสละชีวิตให้คุณเองและเมื่อผมถูกทำอันตรายจากสัตว์ร้ายชนิดใดในถ้ำนี้โดยคุณเห็นแน่ชัดแล้วคุณจะยิงหรือต่อสู้ยังไงภายหลังก็สุดแล้วแต่ผมไม่ขอร้องอีกต่อไปขออย่างเดียวอย่ายิงก่อนไม่นั้นขาดตกลงไหมคุณคริสติน่าพยักหน้าที่ยังซุกอยู่กับอกเขาแล้วเบียดกายเข้ามาชิดอีกราวกับต้องการจะแทรกตัวเองให้กลืนหายเข้าไปในร่างกายของเขาฉะนั้นเป็นอาการที่น่าสมเพชยิ่งกอดฉันไว้บุตรกอดให้แน่นที่สุดควบคุมสติกำลังใจให้ดีคริสสำคัญอยู่ที่สตินะคริสผมจะไม่ยอมให้คุณได้รับภัยอันตรายใดๆก่อนหรอกถ้าหากผมยังมีลมหายใจอยู่เราจะนอนกันอยู่ตามเดิมอย่างนี้แหละจะไม่ลุกขึ้นมาส่องไฟฉายสำรวจดูอะไรทั้งสิ้นคุณหลับสนิทใช่ไหมก่อนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาใช่หลับด้วยความฝันร้ายหรือประมาณคุณล่ะก็หลับเหมือนกันแต่ก็ปกติธรรมดาที่สุดอ่ะไม่ได้ฝันอะไรเลยเหมือนกับสมัยที่เรายังนอนแคมป์ร่วมกันอยู่กับพรรคพวกทั้งหลายมารู้สึกตัวก็ตอนที่มีอะไรเลื้อยผ่านทับลงมาบนขาแล้วนั่นแหละผมกลัวว่าคุณจะตกใจร้องเอะอะเคลื่อนไหวขึ้นจึงกดมือคุณไว้แน่นฉันก็มารู้สึกตัวตอนที่คุณกดมือแรงผิดปกตินั่นแหละหล่อนค่อยๆชูข้อมือซ้ายไปให้เขาตรงใบหน้าแล้วก็กระซิบบอกต่อว่ากดที่ปุ่มแบตเตอรี่ตรงนาฬิกาของฉันลองดูสิเวลาเท่าไหร่แล้วเชิดวุฒิจับข้อมือข้างนั้นของหล่อนไว้คลำหาปุ่มแบตเตอรี่ซึ่งติดอยู่กับนาฬิกาแบบคอมพิวเตอร์ของหล่อนพอกดแสงสว่างน้อยนิดก็ปรากฏขึ้นบนหน้าปัดพอจะสังเกตเห็นได้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สมาร์ทซิตี้ที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนครั้งที่2/2569ภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนแม่บทด้านที่อยู่อาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้พุทธศักราช2569-2573โดยมีพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมร่วมพิจารณาแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดสตูลรวมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนจังหวัดสตูลระยะ4ปีพุทธศักราช2570-2574นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดพื้นที่นำร่องโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่อำเภอละงูและอำเภอทุ่งว่าพร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของจังหวัดสตูลในช่วงปีงบประมาณพุทธศักราช2565-2569เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างเป็นระบบครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้จังหวัดสตูลมุ่งบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กันยา
1: ใจดีมาดูรูปเพื่อนๆที่ห้องเราสิคนนี้เขาชื่อกันยาเขาบอกว่าเขาเกิดเดือนกันยายน
2: อ๋อคนนี้นี่เองหน้าตาน่ารักด้วยนะ
1: ใช่แล้วล่ะกันยาบอกว่าชื่อของเขาแปลว่านางงาม
2: เพื่อนของใจดีคนนึงก็ชื่อกันยาเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะเขียนเหมือนเพื่อนดีใจเลยชื่อเขาเขียนมียอหญิง2ตัว
0: คำว่ากันยาที่เขียนมียอหญิง2ตัวก็แปลว่านางงามเหมือนกันแต่เป็นคำที่มาจากคนละภาษาจ้ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะจะกันยาหรือกันยาก็แปลว่านางงามเหมือนกัน
0: ใช่จ้ะชื่ออาจเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเมื่อเป็นชื่อเฉพาะก็ต้องดูให้ดีว่าชื่อของเขาเขียนอย่างไรและออกเสียงว่าอย่างไรก็ต้องเขียนและออกเสียงตามนั้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้ไหมเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำล้างเมืองฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยกรมชลประทานเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เร่งระบายน้ำล้างทำความสะอาดสถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการชลประทานน่านได้เดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านรวมเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วช่วยเหลือพื้นที่เทศบาลเมืองน่านพร้อมบูรณาการกำลังเครื่องจักรและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เร่งทำงานเชิงรุกในพื้นที่จริงโดยกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดสรรเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและผลกระทบจากอุทกภัยให้มากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องขวัญเป็นอะไรเหรอจ๊ะดูหน้าไม่สู้ดีเลย
1: ก็เมื่อวานตอนเย็นนะสิคะขวัญไปซื้อดอกกุหลาบเพื่อจัดใจการที่บ้านตอนแกะกุหลาบออกจากห่อนะคะไม่ทันระวังขามือเนี่ยไปจับต้นหนามเข้าหนามนั้นก็เลยย่อเข้าไปในเนื้อตอนนี้นะคะหนามยังไม่ออกเลยค่ะเจ็บมากๆเลยค่ะ
0: ต้องเอาเข็มมาเขี่ยออกนะเนี่ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนอง
1: ค่ะ
0: แล้วน้องขวัญรู้ไหมในสมัยก่อนนะเวลาที่มีคนที่โดนหนามย่อของแหลมๆที่เขาจะเอามาบ่งหนามออกก็คือหนามนั่นนะจ้ะ
1: เหรอคะ
0: ใช่อย่างเช่นน้องขวัญเนี่ยโดนหนามกุหลาบยอกใช่ไหมจ๊ะก็ต้องเอาหนามกุหลาบหรือว่าหนามอื่นๆมาบ่งออกจนเกิดเป็นสำนวนไทยที่ว่าหนามยอกเอาหนามบ่งยังไงล่ะจ๊ะน้องขวัญเคยได้ยินหรือเปล่า
1: เคยค่ะหนามยอกเอาหนามบ่งเป็นเรื่องของการแก้แค้นใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่จ้ะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับความแก้แค้นเลยน้องขวัญเข้าใจผิดแล้วหนามยอกเอาหนามบ่งเป็นสำนวนหมายถึงตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกันหนามคือส่วนแหลมๆที่งอกออกจากต้นหรือกิ่งของต้นไม้บางชนิดเช่นหนามพุทราหนามกุหลาบยอกหมายถึงฝังอยู่ในเนื้อหรือรู้สึกเจ็บแปลกคล้ายมีอะไรมาเสียดแทงอยู่หนามยอกในที่นี้หมายถึงหนามฝังอยู่ในเนื้อทำให้เจ็บแปลกโดยทั่วไปเมื่อถูกหนามตำเราจะใช้ของแหลมๆเช่นเข็มแทงที่เนื้อเพื่อสะกิดและเขี่ยเอาหนามออกมาอาการนี้เรียกว่าบ่งหนามของแหลมๆที่นำมาใช้บ่งนั้นแต่เดิมใช้หนามจึงมีสำนวนว่าหนามยอกเอาหนามบ่งหมายความว่าเมื่อถูกกระทำอย่างไรก็ให้ตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกันเช่นน้องสาวฉันกินข้าวเสร็จเป็นต้องทิ้งถ้วยชามเอาไว้ไม่ยอมล้างเองสักทีคุณแม่เลยดัดนิสัยแบบหนามยอกเอาหนามบ่งพอถึงเวลาอาหารก็เหลือแต่จานที่ยังไม่ได้ล้างไว้ให้เขาจึงต้องไปล้างจานเอง
1: ขวัญก็เข้าใจผิดมาตั้งนานแท้ที่จริงแล้วสำนวนที่ว่าหนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยหมายถึงเมื่อถูกกระทำอย่างไรก็ให้โต้ตอบด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน
0: ใช่แล้วล่ะจ้ะพี่นึกได้ว่าในลิ้นชักที่โต๊ะพี่อาจจะมีเข็มเย็บผ้าอยู่นะน้องขวัญรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปดูให้
1: ค่ะ

อย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอครม.สัญจรสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงควบคู่ดูแลวิถีชุมชนขณะเดียวกันเร่งทยอยปิดท่าข้ามผิดกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีแนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียประมาณ185กิโลเมตรเป็นทางน้ำ105กิโลเมตรและมีท่าข้ามจำนวนมากโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบการลักลอบกระทำผิดกฎหมายจึงมีแผนทยอยปิดท่าข้ามที่ผิดกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนสำหรับการพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอความต้องการก่อสร้างรั้วชายแดนต่อที่ประชุมครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดประชุมที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้โดยขณะนี้ได้รับอนุมัติการก่อสร้างรั้วแล้ว12กิโลเมตรงบประมาณ90ล้านบาทดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งเป็นลำดับแรกโดยรั้วชายแดนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ลดภาระด้านกำลังพลและค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวนทางน้ำซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเสริมความมั่นคงและการสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำในพื้นที่อำเภอตากใบหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยขอให้แจ้งฝ่ายปกครองตำรวจหรือทหารในพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาและป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจะดำเนินการควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ำและการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนไทยและมาเลเซียเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติควบคู่กับการป้องกันและสกัดกั้นผู้ก่อเหตุรุนแรง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นวรรณยุกต
10: ์เก่า
11: เดินบ่นอะไรนะวิเชียรมาศ
12: ฉันได้ยินพี่ก้อยอ่านหนังสือเลยจำมาบ้างเห็นมันเพราะดีน่ะ
11: แล้วที่ท่องน่ะมันคืออะไรเพลงหรือเปล่า
12: ไม่รู้สิ
13: คุยอะไรกันจ้า
12: คืองี้เขาท่องว่าเก่า
13: อ๋อเขาหัดออกเสียงวรรณยุกต์กันคำในภาษาไทยมี5เสียงเรียกว่าสามัญเอกโทตรีจัตวานี่แหละที่เขาว่าภาษาไทยมีเสียงเหมือนดนตรี
11: เรามาท่องกันบ้างดีกว่าเก่าเจ้า
13: ภาษาไทยมีวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเช่นเก่า
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัดสะพัดยอดใช้จ่ายเกือบ 100,000 ล้านบาทแห่ใช้สิทธิ์25ล้านคนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 พบยอดการใช้จ่ายทุกประเภทพุ่งสูงถึง 98,412 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย25ล้านคนจากยอดการใช้จ่ายรวมเกือบ 100,000 ล้านบาทนั้นแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายจำนวน 56,347 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองจำนวน 41,695 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกการร่วมจ่ายตามเป้าหมายของโครงการโดยหากแยกตามประเภทของร้านค้าพบว่าร้านค้าปกติมียอดจ่ายรวม 94,689 ล้านบาทร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมียอดใช้จ่ายรวม 3,300 ล้านบาทและส่วนของภาคธุรกิจร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานทั้งสิ้น 1,99,307 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านเดิม 800,000 กว่าร้านค้าและร้านค้าใหม่เพิ่มอีก 200,000 ล้านค้านอกจากนี้ยังมีกลุ่มร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเงื่อนไขอีกจำนวน 93,328 ร้านค้าจากจำนวนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านรายมีผู้เริ่มใช้งานจริง25ล้านรายและน่าสนใจคือผู้ใช้สิทธิ์ที่ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทจำนวน 180,000 กว่ารายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนอายุต่ำกว่า18ปีผ่าตัดแปลงเพศได้ไหม
13: นี่คุณน้องเจนนี่ได้ข่าวว่าไปเฉาะเป็นผู้หญิงมาแล้วจริงๆเหรอ
14: หึจริงค่ะคุณพี่สมัยหนูว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆสักที
13: เธอยังเด็กอยู่เลยนะ17ปีเองทำได้แล้วเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรออ
14: ุ๊ยทำได้สิคะคุณพี่และการแปลงเพศก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะแถมพ่อแม่หนูก็อนุญาตแล้วด้วย
15: การแปลงเพศไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่การผ่าตัดแปลงเพศให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศได้คุณหมอเขาก็จะมีขั้นตอนประเมินหลายอย่างเลยค่ะและแพทย์ที่ผ่าตัดต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและต้องเป็นศัลยแพทย์เท่านั้นด้วยนะคะ
13: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่ทำตามความฝันได
14: ้ขอบคุณค่ะคุณพี
11: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
16: ้เวลาหน้าหนาวแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเครื่องประดับใช้กันคนละอย่างเข้าใจว่าผ้าผ้านั้นจะต้องผ้าสังฆาติคนเขาคนทั่วไปเข้าใจว่าเครื่องประดับหรือว่ายศของพระความจริงเปล่าความจริงผ้าสังฆามีไว้สำหรับกันหนาวหรือห่มไปข้างนอกห่มผ้าสองชั้นคือดูจะเรียบร้อยขึ้นถ้าห่มจีวรพื้นเดียวมันบางไปก็เลยนิยมห่มผ้าสองผืนข้าห่มผ้าสองผืนมีจีวรพื้นเดียวก็เลยห่มสังฆาซะก็เลยกลายเป็นผ้าสองผืนห่มออกไปก็เลยดูเรียบร้อยคือผ้าสามผืนผ้าสังฆาผ้าจีวรผ้าสบงแล้วก็ประคดเอวนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งจริงๆก็ในบริคารแปดนั่นแหละประคดเอวก็จำเป็นจะทำให้มีจริงๆก็ได้ประคดเอวได้ทั่วไปก็ถือว่าบริคารแปดจะต้องมีประคดเอวอยู่ด้วยส่วนผ้าเสบียงบ่าหรือผ้าอังสานั่นก็แล้วแต่ไม่มีก็ได้มีก็ได้เพราะห่มจีวรห่มสังฆาก็ดูเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร เพื่อความเรียบร้อยจึงมีผ้าสังผ้าอังสาอีกพื้นหนึ่งมารัดลูกให้เรียบร้อยขึ้นทำให้หนาขึ้นจึงบอกว่าจะมีผ้าสังฆาผ้าจีวรผ้าสบงเท่านั้นในฤดูกาลทุกฤดูกาลฤดูฝนฤดูหนาวฤดูหนาวฤดูร้อนก็เหมือนกันใช้ผ้าแค่สามผืนนอกนั้นไม่ใช่ผ้าเปลี่ยนอยู่แค่นี้แหละถ้าท่านผู้ใดถือได้ก็ดีแต่ว่ามันยากทำไมจริงๆตั้งแต่บวชมาในเพิ่งถืออยู่พรรษาเดียวคือพรรษาเก้าถือผ้าสามผืนเป็นวัดใช้แค่สามผืนนี่ได้ใช้แล้วก็เลยว่ามันก็ยากถ้าคนไม่นั้นจริงๆมันก็ลำบากอึดอัดเพราะธรรมดาก็หลายผืนมีผ้าอาศัยบริการบริโภคตากแดดไม่รู้กี่ตากแดดบางทีตื่นเช้ามายังผ้ายังตากแดดอยู่ความจริงเสื้อผ้าพรก็เหมือนกันจีวรก็เหมือนกันจะตากแดดตากอะไรต้องระวังรักษาอยู่ตลอดไม่ปล่อยข้างคืนข้างวันต้องคอยเก็บบางแห่งปุ๊บต้องเก็บปั๊บทุกวันนี้ทันสมัยมีเครื่องอบน่าจะใช่ไอ้เครื่องซักเครื่องอบก็เก็บมาพึ่งแล้วก็เสร็จทันสมัยขึ้นวิทยาศาสตร์มันเจริญขึ้นความคิดของคนจริงๆแล้วต้องรักษาเพราะตากแห้งต้องรีบเก็บสีไม่ตกผ้าไม่หายอันนี้สงฆ์มีเยอะต้องรีบต้องรักษาต้องเก็บสมัยก่อนผ้ามันอดอาจจะมีการหายเกิดขึ้นต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเรื่องการรักษาผ้าโดยทั่วไปทำยากถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เคร่งต่อข้อวัดปฏิบัติจริงๆหมายความว่าตั้งใจจะถือธุดงค์ข้อวัดเป็นกรณีพิเศษจริงๆถือไม่ได้มันอึดอัดเพราะอะไรเพราะมันอยู่นั่นแหละสามพื้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่นั่นแหละใช่ก็ใช่นั่นแหละผมสามพื้นนี่สามเดือนเกือบขาดนั่นจีวรนี่เกือบขาดไปเลยแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้มีตัวอื่นเปลี่ยนก็ผมสังฆาแล้วก็ผมจีวรผมจีวรแล้วก็ผมสังฆาวันหนึ่งห่มผ้าอยู่ตั้ง23ชั่วโมงใช้ผ้าอยู่23ชั่วโมงเปลี่ยนห่มถ้าไม่ได้ทำงานหนักก็ไม่เป็นไรถ้าทำงานหนักก็ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดถือได้ก็ดีทำให้ตัวเองนั้นมีความสำรวมระวังสันโดษมากขึ้นไม่ลำบากไม่ยุ่งยากไม่เขาเรียกว่าถือได้แล้วมันดีเหลือล้นเหลือหลายตัวไปนะมีบริขารบริโภคก็เรียกบริขารเสริมมีเยอะบาทก็มีปิ่นโตเสริมถ้วยมีชามเสริมอันนี้เขาเรียกบริขารบริโภคเรียกบริขารเสริมบริขารส่งเครื่องมันเยอะผู้ที่จะมาถือผ้าสามพื้นได้ถือผ้าบางสกุลได้นั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดละออพิธีพิถันจริงๆที่จะถือได้เพราะว่าวันหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับที่มีแต่ไปกับไปมีแต่ทำกับทำผ้าผ่อนก็จะดูว่าไม่เรียบร้อยมีคนมีกลิ่นตัวแล้วก็ดูไม่เรียบร้อยผมไม่นานนะก็มีสีขาวเกลือกมาแล้วตรงเหงื่อมากๆผมไปไม่นานนะเดี๋ยวก็ผ้าสีขาวมาเป็นรอยละเป็นรอยละท่านคนที่จะถือผ้าสามพื้นได้นี่ต้องเป็นคนที่เอาใจใส่มีความละเมียดละไมมีความสุขุมพอที่จะถือได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่บังคับแล้วแต่ใครจะถือถ้าใครถือได้ก็ดีมันทำขัดเกลากิเลสหยาบๆได้ทำให้เกิดความละเอียดขึ้นได้ถ้าไม่รู้ระมัดระวังมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของผ้าเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการบิณฑบาตญาติโยมทั่วไปก็เคยใส่บาตรบิณฑบาตนี้เป็นหมวดที่สองเรียกว่าบิณฑปาติกังคะเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหมายความว่าออกบิณฑบาตทุกวันยกเว้นได้เจ็บใครได้ป่วยยังเกิดไม่มีข้อแม่ลุกไม่ไว้ไปไม่รอดนั่นแหละหยุดการบิณฑบาตถ้าทำไมบิณฑบาตก็ไม่ฉันด้วยครูบาอาจารย์กรรมฐานถืออย่างนั้นส่วนหนึ่งเคร่งคัดมากถ้าไม่ได้ออกบิณฑบาตแล้วจะไม่ฉันทุกวันนี้วินัยสะดวกบินไม่บินก็ฉันก็เลยสบายนะถ้าถือเคร่งคัดจริงๆแล้วจะฉันในถ้าไม่ได้ออกบิณฑบาตแล้วจะไม่ฉันข้าวอันนั้นจะหยุดถือบิณฑบาตเป็นวันไม่วันบิณฑบาตทุกวันยกเว้นแต่ว่าลุกไม่ได้ไปไม่ไหวจริงๆ มีข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นสมทานะจาริกังคะหมายความว่าถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวคือถ้าสมมติว่ามีคนใส่บาตรอยู่สองข้างทาง ไม่ใช่มารับซ้ายแล้วก็ไปรับขวารับขวาแล้วก็มารับซ้ายอย่างนี้ไม่ได้ต้องรับทางเดียวไปทางเดียวแล้วก็ไม่เว้นไปทีละคนทีละคนทีละคนจนจบอันนี้ก็เรียกถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไม่รับบาตรกระโดดข้ามมันไม่ได้ว่าเจ้าโน้นมีมากกว่าเจ้านี้เจ้านี้มีน้อยเจ้านั้นอาหารไม่สมบูรณ์ก่อนเดินไปเอาเจ้าใหม่อย่างนี้เขาเรียกไม่ถูกต้องคือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไปเรื่อยๆจนสุดสายแล้วก็หยุดแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่แถวอีกนี่ก็ถือบิณฑบาตเป็นแถวเป็นแนวไม่กระโดดข้ามแล้วก็ไม่ซ้ายไม่ขวาตรงทางไหนก็ทางนั้นซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาตรงอันนี้ก็บิณฑบาตเป็นวัดข้อที่3นั้นเอกาสนิกังคะคือนั่งฉันนะอาสนะเดียวเป็นวัดหมายความว่าถ้าลุกขึ้นแล้วไม่ฉันมือหนึ่งฉันหนเดียววันหนึ่งฉันหนเดียวจะฉันเช้าก็ได้ฉันเพลก็ได้ฉันเวลาไหนก็ได้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ว่าเกือบเพลเนี่ยพอเสร็จก็ห้าโมงพอดีส่วนมากพอดีครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ฉันก็สามโมงพอจะเสร็จก็สี่โมงกว่าห้าโมงอีกฉันสมชายนี่จะเสร็จกับ5โมง5โมงทุกวันครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจนมากก็ชั้นซ้ายคือจะลงมือชั้นแล้วก็เลิกแล้วก็หยุดในวันนั้นไม่ชั้นอีกชั้นทีเดียวจะมีน้อยมีมากก็ไม่เกี่ยวชั้นคนเดียวอันนี้ก็เรียกเอกาสนิกังคะเรียกว่าชั้นมือเดียวก็เรียกเอกาก็เรียกชั้นเอกาชั้นเอกานั่นจะชั้นเวลาไหนก็ได้ขอให้เป็นมือเดียวก่อนเพลนจนมากครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดจะชั้นมือเดียวชั้นต่อมานั้นปัตตปินทิกังคะฉันเฉพาะในบาตรอยู่ในฝาบาตรก็ไม่ฉันอยู่ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยก็ไม่ฉันอยู่ในแก้วเล็กแก้วน้อยก็ไม่ฉันไม่มีก็เดี๋ยวฉันลงในบาตรทีเดียวหวานข้าวทุกอย่างก็นั่นแหละลงทีเดียวกันหมดรวมลงไปแล้วก็ไปคลุกกันแล้วก็ฉันตรงนั้นที่จะจัดให้เรียบร้อยส่วนหนึ่งเป็นผักส่วนหนึ่งเป็นอาหารหวานข้าวก็จัดได้แต่ให้อยู่ในบาตรอย่างเดียวไม่ออกนอกบาตรออกนอกบาตรที่ว่าไม่ฉันในบาตรที่แท้จริงเขาเรียกว่าแขกชั้นในบาตรทรงเครื่องมีถ้วยน้อยมีถ้วยใหญ่มีแก้วมีเสริมมีอะไรเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าชั้นแบบทรงเครื่องความจริงชั้นในบาตรจริงๆต้องไม่มีจานที่สองต้องไม่มีภาชนะที่สองเฉพาะในบาตรอย่างเดียวนะถ้านอกนั้นเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยขั้นต่อมานี่เป็นข้อที่5ครุปัจฉาภติกังคะขณะลงมือชั้นแล้วไม่รับประเคนอีกหรือถ้าจำเป็นรับแล้วไม่ชั้นอีกไม่รับของกินนำมาทีหลังถ้าจัดการเรียบร้อยใส่ในบาตรเรียบร้อยแล้วสมเกิดว่าคนใดคนหนึ่งมาทีหลังรับได้แต่ไม่เอาลงไม่ฉันอันนี้เขาเรียกไม่รับบาตรไม่รับอาหารหลังจากลงมือฉันแล้วเด็ดขาดจะมีดีไม่ดีจะมียังไงมาจากไหนจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ฉันอันนี้เขาเรียกเป็นข้อหนึ่งที่ทำได้ยากเลื่อนล้นสำหรับราษฎรทั่วไปถ้าไม่เด็ดขาดจริงๆมันก็อดไม่ได้สงสารโยมมาตั้งแต่ไกลไปจากกรุงเทพก็เลยเสริมเติมแต่งเข้าไปอันนั้นเขาได้เอาผิดต่อความตั้งใจที่จะชั้นในบาตรชั้นในบาตรเป็นวัดคือไม่ชั้นหลังจากที่ลงมือแล้วไม่เอาอาหารอื่นนอกจากลงมือแล้วจัดใส่บาตรพอดีไม่น้อยไม่มากชั้นหมดพอดีไม่เศษไม่เหลือไม่เกินไม่บกพร่องกะพอดีคือจะคิดว่าไม่อิ่มนั้นอิ่มพอดีแต่คิดว่าอิ่มแล้วเหลือพระท่านจะรู้อย่างนั้นถ้าวันไหนหิวท่านจะพยายามระวังน้อยลงมันจะพอดีถ้าวันไหนมันสบายสบายวันนั้นก็จัดได้ง่ายจนมาวันที่มันเกินคือวันที่หิวตักมาวันต่อมาก็ทางห้ามใจไม่ได้ไปเจออาหารที่ถูกปากปลาลาดีๆน้ำพริกดีๆผัดดีๆอะไรอย่างนี้ถูกปากก็ตักเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็ล้นก็ยังว่าต้องเป็นเศษอาหารต่อไปอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนที่จะชั้นถือตัวดงขวัดได้ต้องเป็นคนที่ละเอียดจริงๆใจต้องกระมิดกระเมียใจต้องระวังสำรวมจริงๆถึงจะเป็นได้ท่านถึงบอกทำความหยาบๆให้หมดไปจากใจได้พอลงมือฉันปุ๊บเรียบร้อยแล้วใครจะนำอะไรมาถวายก็รับได้จะไม่จัดการเข้าบาตรวางไว้ข้างนอกอันนี้เขาเรียกไม่ฉันหลังไม่นำอาหารที่มาหลังจากลงมือฉันแล้วเข้าไปฉันอีกคือได้ยากข้อนี้คนกลัวศรัทธาหมดศรัทธาเสื่อมศรัทธากลัวซะอย่างนั้นเนี่ยส่วนมากก็เลยรักษาศรัทธาโยมไม่ได้ความจริงแล้วถ้าถือจริงๆเคร่งครัดแล้วมันก็ดีทำให้ตัวเองนั้นห้ามใจอย่าคล้องมีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นหมวดที่สามนั้นเขาเรียกว่าการใช้เสนาสนะตัวไปนี่ง่ายอยู่ตามอยู่ป่าบางรูปท่านก็ถืออยู่ป่าเป็นวัดท่านไม่อยู่ในบ้านท่านอยู่ในป่าท่านจะไม่เข้ามาในบ้านท่านไม่มาในบ้านบ้านญาติบ้านโยมท่านจะไม่มานอนท่านจะไม่นอนบ้านญาติบ้านโยมทุกวันนี้ญาติโยม นิยมตั้งบ้านให้พระมาอยู่ในบ้านของตัวเองเราก็เห็นกันทั่วไปว่านิยมนิมนต์พระเข้าบ้านแล้วพระท่านก็ฉลองศรัทธาโยมแล้วก็มาอยู่ตามบ้านญาติบ้านโยมไปทุกบ้านมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งพุทธรูปเต็มไปหมดทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าผู้ใดสมาทานอยู่ป่าเป็นวัดแล้วจะไม่เข้าอยู่บ้านแม้แต่ป่าในบ้านก็ไม่เอาต้องป่าเป็นป่าจริงๆเชิงเขาลิ้นเขาหรือว่าที่ว่าโดดเดี่ยวออกจากบ้านหลังนั้นนอกบริเวณบ้านหลังนั้นจริงๆเนี่ยว่าอยู่ป่าเป็นวัดโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เคร่งครัดจะไม่นิยมเข้าอยู่บ้านถ้าถือธุดงค์ถ้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับขั้นต่อมาก็ข้อที่2แล้วลุกขมูลมูลิกังคะอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ตามโคนต้นไม้อันนี้ก็คงไม่ยากเท่าไหร่อยู่โคนต้นไม้ไม่ได้หมายว่าโคนต้นไม้ในบ้านโยมนะโคนต้นไม้นี่อยู่โน่นนอกเหนือจากบ้านโยมขั้นต่อมาก็เป็นอโภกาสิกังคะสิกังคะอยู่ในที่แจ้งเขาว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่ได้หมายว่าอยู่ในบริเวณบ้านอีกก็ที่ไหนก็ได้ที่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอไกลบินตกไม่ใกล้ไม่ไกลก็ประมาณครึ่งกิโลหรือ1กิโลขึ้นไปก็เป็นที่ที่ที่ว่าเป็นที่กลางแจ้งได้แต่ไม่ใช่กลางแจ้งในข้างสนามหลวงกลางแจ้งนี่ในซอกในซอยตามหมู่บ้านต่างๆนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ลักษณะของธุดงค์โสสานิกังคะการอยู่ป่าช้าเป็นวัดอันนี้ก็มีน้อยก็คงจะได้ยินหลวงพ่อเกษมเคมิโกเท่านั้นอยู่ป่าช้าเป็นวัดนึงล่ะทำไมไปอยู่ที่ไหนอยู่แต่ป่าช้าอย่างเดียวที่อื่นไม่ไปออกนอกเขตบริเวณป่าช้าไม่ได้ต้องอยู่นั้นคือตั้งใจอยู่แต่ป่าช้าอันนี้ก็หายากไม่ค่อยมียาถาสันทะปฏิติกังคะหมายก็ว่าอยู่ในเสนาสนะที่มีผู้จัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นส่วนมากก็จัดให้ในที่เหมาะควรที่วิเวกที่เหมาะที่ควรจัดให้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็ยากเหมือนกันส่วนมากจัดให้อย่างนี้ก็เติมใหม่เสริมใหม่อย่างพวกเรานี่ก่อนเขาจัดให้อยู่กุฏิหลังเดียว2ชั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เติมไปยาวเป็นหลังเดียวยาวแล้วก็ห้องน้ำเพิ่มเติมเสริมแต่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยากทำไม่ค่อยได้คือไม่ได้อยู่ตามที่เขาจัดให้เอาเกินที่เขาจัดให้เสริมนั่นเติมนี่บางขยายปีกซ้ายปีกขวาบางอันนี้ก็เดี๋ยวบริการเกินถือธุดงค์ข้อนี้ไม่ได้เติมเรื่อยเติมเรื่อยแต่งเรื่อยอันนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์หมวดที่4นี่ปฏิสังยุตด้วยวิริยะหมายความว่าด้วยความเพียรหมวดนี้ถือยากเนสัตติกังคะถือการนั่งอย่างเดียวเป็นวัดอันนี้ยากที่สุดพระอาจารย์เคยถือมาพรรษาที่9ก็ไม่ง่ายมีพรรษานี้ก็ลองทุดถือดูเดือนหนึ่งตั้งแต่วันที่7มื้อวันสืบนั้นถ้าลองถือเดือนหนึ่งจะนั่งอย่างเดียวไม่นอนหมายความว่าถ้ามันหลับก็นั่งหลับเอาถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ถือยากใหม่ๆก็เหมือนกับตัดต้นไม้ลงที่ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ก็ยากอยู่นี่กำลังถืออยู่1เดือนตั้งใจว่าจะไม่นอน1เดือนจะนั่งอย่างเดียวเป็นหลักแล้วก็มาเดินเดินก็วันละ2ชั่วโมงยืนบ้างยืนน้อยยืนอย่างมากก็ได้ชั่วโมง1ครึ่งชั่วโมงไม่ยอมไม่นอนถ้ามันสุดวิสัยแล้วนั่งหลับไม่เป็นไรสุดวิสัยจริงๆจะไม่ใช่หมู่ไม่ใช่ภาษากันเองไม่ใช่ว่าหมู่หลับหรือว่าเหยียดยาวพิงหลับไม่ได้นะต้องพยายามนั่งให้ตรงไว้ตลอดเวลาเป็นการบังคับเจ้าของทางตรงในทางอ้อมทำยากเหมือนกันคอนี้ใหม่ๆมันมีความรู้สึกว่ามันถูกทรมานพอเราทำไปผ่านสัก7วันแล้วก็เข้าที่แหละพอเข้าที่หลังจาก7วันแล้วก็ได้สบายไม่มีกังวลนอนไม่นอนก็อยู่เป็นปกติ1เดือน2เดือน3เดือนก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นหมวดนี้ก็ได้เอาหมวดได้ว่าได้ความเพียรหมวดที่4ว่าด้วยความเพียรข้อนี้ทำยากพอคนเราก็ต้องยืนเดินนั่งนอนธุดงค์13ข้อเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บังคับแล้วแต่ใครจะถือถ้าถือได้ก็เป็นลักษณะทำให้หนักเป็นเบาได้ขัดเกลาส่วนหยาบๆได้คนธรรมดาเขาเราก็เหมือนกันแหละไอ้นอนเนี่ยมันสบายเหลือหลายเหยียดยาวเนี่ยมันสบายขอเพิ่มขอเติมขอเสริมได้แต่ที่จะนั่งทั้งวันทั้งคืนนี่ยากปวดหัวไหล่ปวดนั่นปวดนี่สารพัดแต่เพียงชั่วโมงเดียวมานั่งฟังเทศก็ยังปวดนู่นปวดนี่แล้วมานั่ง24ชั่วโมงแล้วก็แล้วกันเลยยากเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยิ่งลำบากแต่ใครที่ได้ก็ดีเหมือนกันมันทำให้ฝึกหนักเป็นเบาทำให้เจ้าของมีความเพียรมากขึ้นเคยนอนก็ไม่ได้นอนเคยเหยียดก็ไม่ได้เหยียดมันก็มีความรู้สึกว่าทนมากขึ้นวิริยะก็มากขึ้นใจเราก็ละเอียดตามไปด้วยสติสตังก็ไม่ขาดพอสติสตังไม่ขาดแล้วทุกอย่างมันก็สมบูรณ์เท่านั้นแหละมันต้องระวังอยู่ตลอดให้เพลิดเพลิน ไม่เผลอหลับนอกจากไม่เผลอหลับแล้วยังไม่เผลอที่จะเอนธรรมดาอดไม่ได้มันจะต้องเอนคนธรรมดาเพราะไม่ได้อันที่จะมานั่งเป็นเดือน3เดือนนี่ไม่ใช่ง่ายยากจะไม่ได้ว่านั่งเอาเดียวเด่นหรือว่าไม่ได้นั่งเอาหลับสักการะไม่นั่งเอาเชื่อเสียงนั่งเพื่อต้องการวัดดูว่าใจเจ้าของมันจะมีความทนขนาดไหนใจเจ้าของมาถูกไอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะอยู่ไหวไหมนั่นแหละคือการวัดตัวเองถ้าทำเพื่อลาสักการะก็เป็นอาบัติถ้าทำเพื่อชื่อเสียงก็เป็นอาบัติถ้าทำเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ทำถ้าทำเพื่อต้องการวัดใจเจ้าของว่ามันจะอยู่ไหวหรือไม่ไหวนั่นแหละคือทำแท้ๆก็ใจเราจะมีลักษณะกระเพื่อมไหมถ้าอยู่ในอาการอย่างนี้คืออดอาหารนี่ก็รู้ว่ามันไม่หิวแล้วเรื่องอาหารเคยอดมาแล้วอด7วัน15วันมันก็ไม่หิวอด3เดือนมันก็ไม่หิวแม้ทุกวันนี้ก็ยังไม่หิวอาหารไม่มีความรู้สึกว่าหิวพออะไรพอพิจารณาได้แล้วมันก็เลยหิวคนธรรมดามันหิวข้าวหิวปลาครับไม่ถึงใจไม่ถึงจริงมันจะหิวถ้าทำลายมันจะเป็นโรคกระเพาะกันเข้าไปอีกด้วยถ้าใจไม่เหตุไม่หนีเหตุเพราะฉะนั้นคนที่ไม่หิวหนึ่งแสดงว่าฝึกได้แล้วเห็นไหมเขาว่าใจน่ะฝึกอยู่แล้วความหิวความกระหายไม่เกิดมีก็ได้ไม่มีก็แล้วไปเรื่องจะมาโวยวายเพราะเรื่องการขบการฉันน่ะไม่มีไม่ยุ่งยากไม่ลำบากคือเฉยๆไม่เคยลักษณะว่าจะต้องอันนั้นดีกว่านี้มีดีกว่านั้นมีก็แล้วไปมีก็แล้วไปใจมันไม่มีความกระหิวกระหายที่อยากจะฉันอันนี้ก็เรียกว่าทำได้ยากเหมือนกันฉันข้อวัดปฏิบัติทุดง13ข้อนี่ไม่ได้หมายความว่าทำเอาลาภจักระทำเอาชื่อเสียงทำให้คนมานับถืออย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นผิดอาบัติเป็นอาบัติทุกกฎปราบอาบัติทุกเวลาทุกขณะจิตถ้าถือด้วยความเข้าใจถือว่าต้องการวัดจิตวัดใจเจ้าของสั่งใจเจ้าของดูว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละเป็นการขัดหนักให้เป็นเบาทำเบาให้หมดไปในที่สุดถ้าบอทำได้คนเรามันไม่อยากทำจริงๆทำได้จริงๆแล้วมันกับเบาดีเคยทำมันสาที่9อย่างที่วายฟังเบาเลย3เดือนในเทียบกับแทบก็ไม่มีตัวไม่มีตนเดินบินตบาทเนี่ยเดินเป็นกิโลมันก็เดิน5นาทีนี่พออะไรเพราะว่ามันกายมันเบาจิตมันก็เบาตัวรู้มันก็เด่นจิตมันเนื้อเวทนาพอจิตเนื้อเวทนาแล้วกายมันก็เบาจิตมันก็เย็นทุดงควัตจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติหวังความพ้นทุกข์หวังความพ้นทุกข์นี่จำเป็นมากและก็ทำได้ยากด้วย ความที่เรานั้นพยายามขัดพยายามเก่าทุกวันทั้งแม้ว่าเราทำไม่ได้เราก็พยายามทำหนักให้เบาสำรวมกายสำรวมวาจาทำใจอย่าคล้องให้สงบตามโอกาสที่พึงเป็นไปได้ก็ทำให้เราละเอียดขึ้นตามลำดับถึงบอกว่าจะรู้ว่าแรงงานบรรทุกน้อยหรือบรรทุกมากได้ก็ต้องบรรทุกดูเรื่องบอกการเวลาก็จะพิสูจน์อย่างนี้ความจริงร่างกายของคนเราก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าใครจะทนได้มากกว่ากันใครจะได้อดมากกว่ากันใครใจจะอยู่มากกว่ากันแต่ใจไม่อยู่นะมันก็เพลินนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะเป็นเหมือนกันอย่างคราวนี้ทุกครั้งปกติแล้วถ้าไม่นอนนี่ก็จะไม่ง่วงสังเกตดูมา 2-3 วันยังมีง่วงบ้างเพ้อปั๊บก็มีง่วงง่วงเหมือนกันธรรมดาจะไม่เคยง่วงนอนนะ
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
18: พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิวันนี้เป็นโอกาสครบรอบอีกวาระหนึ่งที่จริงก็ได้รับอาราธนานิมนต์ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเจ้าคุณท่านจัดงานอะไรคิดว่าไปจัดเหมือนปีที่แล้วๆมาที่อะไรตรงไหนที่นู่นแต่เพิ่งมารู้ตอนค่ำที่จะเดินทางมานี่ก็แต่ถึงยังไงก็ตามสัจจะที่ได้รับเอาไว้แล้วแม้จะไกลลำบากยังไงก็ต้องดันต้องด้นต้องเดินทางเพราะมนุษย์เราถ้าขาดสัจจะขาดการรับรู้ขาดการจริงใจต่อกันต่อศีลต่อธรรมแล้วการอันใดที่ทำขึ้นก็มักจะไม่สำเร็จลุล่วงดังนั้นสัจจะตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายจะยังไงก็ตามเบื้องแรกเราได้สมาทานศีลเป็นเบื้องต้น ก่อนจะฟังธรรมซึ่งเป็นบุพภาคเบื้องต้นท่านว่าศีลเป็นสะพานพาดผ่านข้ามไปหาสมาธิพาดผ่านข้ามไปหาปัญญาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเดินทางข้ามสะพานตรงนี้คือทางศีลศีลทั้งมีทั้งศีลภายนอกและศีลภายในศีลภายนอกคือกิริยาทางกายและวาจาแต่ศีลภายในนั้นคือใจดังนั้นเมื่อรู้ทั้งภายนอกตัวที่สำคัญที่สุดท่านให้ระวังศีลภายในคือเวลาเรานั่งหรือเราอยู่สงบอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรแต่จิตใจอาจจะนึกคิดเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในลึกๆ ก็ได้ท่านผู้ชำระจิตบริสุทธิ์สุดชำระจิตให้ผ่องใสได้ท่านจึงชำระขุ่นตะกอนอนุใสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนั้นมันจึงขาวสะอาดขึ้นมาซึ่งเป็นของไม่ง่ายแต่เป็นของไม่ยากการระวังจิตรักษาจิตไม่ให้คิดอิจฉาริษยาพยาบาทหรือฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในขณะเพียรพยายามอยู่นั้นเรียกว่าเรากำลังดำเนินสมาธิหรือจะไปตามอารมณ์อันใดก็ตามขณะจิตยังไม่หยุดเราก็เพียรพยายามดูตามดูอยู่นั้นจนหยุดจนไม่ฟุ้งก็เรียกว่าสมาธิคือจิตอนิจจังเรียกว่าจิตนั้นมีสมาธิแล้วคือกำหนดรักษาศีลตรงนั้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ถ้าคนไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิภายในจิตก็จะควบคุมให้จิตบริสุทธิ์นี้ได้ยากดังนั้นในครูในอาจารย์ต่างๆแต่ก่อนข้อเล็กๆน้อยๆท่านจะจำจี้จำใส่ให้พระให้เด่นละเอียดในของเล็กๆน้อยๆบางคนบอกว่าแม้แต่พระแต่สงฆ์เขาบอกว่าปฏิบัติทางจิตแล้วศีลทำยังไงก็ได้ไม่ต้องไปถือเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่ารูปคำศีลวัดเขาบอกจิตเขานั่งสงบเอาเลยเนี่ยศีลเล็กๆน้อยๆอาบัติเล็กๆน้อยๆไม่ต้องประพฤติปฏิบัติก็ได้เรานั่งสมาธิเอาเลยอาตมาก็เลยตอบเขาไปว่าไม่ได้หรอกถ้าเป็นศีลของพระสงฆ์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องจะต้องประเคนเป็นน้ำเป็นของขบฉันอย่างนี้จะไปจับมาฉันเองไม่ได้หรอกแต่เขาก็ไปสอนพระสอนเนนเขาว่าความเห็นของเขาถูกเราปฏิบัตินั่งสงบไปแล้วเขาบอกว่าใช้พลังจิตนี่ชำระสิ่งที่เขาทำลงไปจะเป็นนึกคิดในบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกดังนั้นอาบัติเด็กๆน้อยๆแต่มาก็เลยว่าท่านนมิตรโกนท่านมาเนี่ยขอแขนของท่านข้างหนึ่งวันนี้เอากรีดตรงนี้กรีดนิดเดียวไม่กรีดมากพรุ่งนี้ก็กรีดอีกแผลทีละน้อยคงไม่เป็นไรไม่ใช่แผลลึกพอกรีดนานๆเข้าอาจจะเป็นอักเสบเป็นบาดทะยักขึ้นได้ไอ้ศีลเล็กๆน้อยๆนี่แหละสามารถจะเป็นบาดทะยักทางใจล่วงเกินอันน้อยได้จับมัวไปเอาสิ่งใหญ่ๆท่านจึงบอกในธรรมว่าเราอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆครูบาอาจารย์ผู้บำเพ็ญศีลบริสุทธิ์จะพิสูจน์ท่านได้ตรงนี้หรือผู้มีสมาธิจริงๆดูกิริยาดูวิธีก็จะรู้ว่าท่านจะมีความหมดจดในเรื่องนี้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้ดูยาก เพราะสิ่งที่การปฏิบัติมันเป็นสิ่งรับประกันการประพฤติปฏิบัติคนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าจะว่าศีลว่าฌานอะไรไปตัวนั้นท่านจึงบอกถ้าศีลหมดจดจนเป็นศีลวิสุทธิคือหมดจดอย่างยิ่งอย่างนั่งอย่างนี้จิตมีเมตตาเข้าไปประพรมให้ชุ่มเย็น เมื่อนั่งสมาธิรู้สึกจะเย็นซ่านไปอย่างเงี้ยจิตตัวนั้นแหละเริ่มจะสังเกตได้เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเพราะมันชุ่มเย็นเพียงแต่กำหนดตรวจดูศีลว่าของตัวบริสุทธิ์มันก็เย็นแล้วดังนั้นพระภิกษุก็เหมือนกันอยู่ตามป่าตามเขามีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคนน่ะมีไม่มีก็กลัวไว้ก่อนล่ะหลักมีอยู่อย่างเดียวขอให้ตรวจศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์เสียก่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราไปทำอะไรผิดบ้างเราได้ล่วงเกินอบัติข้อใดบ้างให้มีสติตามรู้คือแต่เช้าถึงค่ำแต่สองทุ่มสามทุ่มก่อนเราจะมาทำความเพียรใหม่จะต้องทวนศีลของตัวเองมาก่อนจนแน่ใจว่าเราไม่ได้ด่างพร้อยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไอ้ทางกายเนี่ยทีนี้ก็กำหนดเรื่องใจเคยคิดเรื่องลามกอนาจารเคยคิดนอกล่องนอกลอยไม่จิตเราหรือจิตของเราเป็นกลางกลางอยู่ทั้งวันอย่างนั้นตัวนั้นก็รับรองได้ว่าจิตเราไม่ได้คิดเป็นอกุศลจิตของเราบริสุทธิ์ในวันนี้จึงเริ่มทำความเพียรในวันต่อไปต่อก็เป็นระเบียบอยู่อย่างนั้นจึงจะรู้นี่อาตมาก็ได้ยินมาผู้ในพระเนนฟังผู้บาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติจิตได้มีกำลังอย่างยอดเยี่ยมบริสุทธิ์ศีลเล็กๆน้อยๆท่านจะมีความทรงจำดีมากท่านจะระลึกได้ตลอดคือไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมเมื่อไหร่เมื่อศีลบริสุทธิ์ศีลหมดจดทั้งภายนอกภายในเรียกว่าเป็นอาทิกัลยาณังเป็นผู้งามในเบื้องต้นเมื่อศีลงอกงามแล้วก็เหมือนต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยคือหมั่นรักษามันก็แตกกิ่งใบสาขาขึ้นมาเป็นพุ่มใหญ่โตขึ้นมาทีนี้สมาธิคือดอกก็จะผลิบานจากตูมเป็นบานปัญญาคือหมากผลที่เกิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นดังนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ตามท่านเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุให้ดูเหตุแห่งธรรมนั้นถ้าเราทำสมาธิก็ต้องไปดูเหตุที่ศีลนั่นก่อนว่าเราทำศีลของเราให้หมดจดเราเป็นพยานให้แก่ตัวเองได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสมาทานตั้งใจเป็นสมาธิเบาๆมาก่อนคือสมาธิจะทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ทั้งทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามที่ว่าศีลนอกศีลในภายนอกก็หมดจดภายในก็หมดจดถ้าตรวจดูอันนั้นแล้วเราบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วจิตมันยังไม่บริสุทธิ์จิตมันยังฟุ้งซ่านเราก็จะหาวิธีหาสาเหตุได้ง่ายเพราะรู้เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุก็คือศีลเมื่อตัวนี้หมดจดเบื้องแรกก็เรียกว่าอาทิกัลยาณังผู้งามในเบื้องต้นตัวท่ามกลางก็เป็นมัชเชกัลยาณังสมาธิก็จะเป็นไปไม่ยากอย่าไปห่วงว่านั่งทำไมถึงจะเกิดไม่เกิดสมาธิห่วงว่าความบริสุทธิ์ของเราทางหูทางตาเราเพียรพยายามรักษาอยู่เรามีสติควบคุมเราอยู่อย่างนั้นในขณะเพียรพยายามรักษาให้จิตเป็นศีลหรือไม่นึกคิดนอกรีดนอกลอยก็เรียกว่าคนนั้นเกิดสมาธิขึ้นในตัวแล้วเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมันสงบเองหรอกไม่มีใครไปแต่งไปพูดไม่มีใครรู้หรอกสมาธิมันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวความเย็นความต้านมันเกิดขึ้นมันเป็นเองตัวนี้ไม่มีใครพูดได้หรอกว่าสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้อันของจริงอ่ะแต่โดยอาการท่านก็บรรยายไว้ในหนังสือในอะไรก็มีแต่ที่มันเกิดเองอ่ะเราไม่รู้จะว่าปฏิบัตินานเท่าไหร่ถึงจะเกิดก็ไม่ใช่อีกปฏิบัติบางคนไม่กี่วันอย่างเงี้ยเขาก็สามารถจิหมดจุดได้แล้วเพียงแต่ว่าอาการบางสิ่งบางอย่างที่ธรรมาก็เคยได้เล่าเอาไว้แล้วคงจะหลายครั้งอยู่ตรงนี้ที่มันโลดโผนพิสดารเนี่ย นักปฏิบัติชอบอิทธิปฏิหารแต่ภาวนาเอานั่นเอานี่อยากรู้อยากเห็นมันก็เป็นสังขารแล้วเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งทำไมเห็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งเป็นไรมันเย็นออกตามขุมขนอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรที่อาการมันเกิดขึ้นที่พูดนะว่ามีโยมคนหนึ่งเขาเคยมานั่งสมาธิอยู่ที่วัดแต่ไม่อยู่ที่วัดจริงพาเขาเข้าไปในภูเขาก็ไปหลายคนละ10-20 คนทั้งพระจะ30เนาะก็นั่งกลางป่าก็ทำวัดอย่างนี้แหละทำวัดสั้นๆแบบของหลวงปู่เต๋านั่งแล้วพานั่งสมาธิอย่างนี้พอนั่งไปไอโยมคนนั้นเขาก็เพิ่งมาวันนั้นนะเขาเพิ่งมาวันนั้นแหละด้วยศรัทธาเข้ามาเขาก็นั่งขาขวาขับขาซ้ายพอนั่งได้สักพักไม่ถึงจะ10 นาทีตัวแกลอยขึ้นไปหนุนลอยขึ้นไปสูงเลยยอดเขาขึ้นไปไกลแกบอกเขาบอกว่ามองลงมายังเห็นอาจารย์นั่งอยู่ข้างล่างอยู่เขาบอกเขาพูดอาการมันเกิดขึ้นลอยขึ้นไปสูงจ้ะจนตกใจแกบอกเกิดมันร่วงลงมาแกบอกแกตายแน่มันสูงเห็นหมู่เห็นพระนั่งท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างล่างเห็นลิบๆแกบอกแกก็นึกกลัวนึกกลัวว่าโอ้ยขอลงแกบอกขอลงอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงพอจิตคิดมันเคลื่อนจิตมันก็ถอนออกจากอาการความสงบแกก็นั่งอยู่ดีๆก็มองเห็นครูบาอาจารย์ก็มองเห็นญาติเห็นโยมนั่งเขาก็มองเห็นตัวเขาไม่ได้ลอยไปไหนหมู่เขาก็นั่งสงบอยู่แกก็เลยคนไหนก็ยังไม่รู้แกก็นั่งต่อไอ้หลับตาต่อก็สงบลงไปสงบไปอีกมันจะขึ้นไปอีกยังบอกแกกลัวครั้งที่สองกลัวขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงมาแกได้ดึงขาแกออก นี่เป็นอาการกายเบาจิตเบาเหมือนได้หอกได้ลอยขึ้นไปในกลางอากาศนักปฏิบัติบางคนสัมผัสได้ตัวนี้ไม่ใช่เหตุเหลือวิสัยและก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่จะเป็นไม่เหมือนกันบางคนเป็นมีอุปนิสัยมีบุญมีวาสนาทางนี้เป็นไปมากกว่านั้นซึ่งอัศจรรย์มากเรื่องจิตเจ้าหลวงปู่มั่นว่าพิสดารมากไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนไปพินิจพิจารณานาได้นอกจากลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะสิ้นความสงสัยตัวนี้การปฏิบัติก็มีหลายขั้นหลายภูมิสำหรับญาติโยมรักษาศีล5เมื่อศีล5ครบเนี่ยก็เป็นมนุษย์โสมนุษย์สวยสมบูรณ์เพราะกว่าจะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาดังนั้นก่อนจะทำอะไรท่านให้จึงมองดูความเป็นมนุษย์ของเราเองว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องสั่งสมบารมีมามากบำเพ็ญทานศีลภาวนามาไม่ใช่น้อยๆตามครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหรืออย่างน้อยต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมาจิตจึงจะมาได้ร่างอันนี้เราก็ฟังตามนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งว่าที่เราได้มานั่งเป็นมนุษย์นี่มาด้วยเหตุแห่งความดีไม่งั้นก็ไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นวัวเป็นควายไปเนี่ยเขาก็มาเหมือนกันมาเกิดแต่เขาไม่มีร่างอันนี้ถ้าจะพูดแล้วเราเกิดมานี่เป็นผู้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพราะในร่างสัตว์ทั้งหลายร่างมนุษย์เท่านั้นที่ทำความดีทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้สัตว์พวกอื่นจะประเภทใดก็ตามเขาเกิดมาอาศัยวิบากกรรมมารับใช้กรรมอย่างวัวอย่างควายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากว่าจะตายไปนี่ตามท่านหลวงปู่มั่นท่านว่างั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนจะทำบาปทำกรรมก็ทำไปแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมชั่วไปจนไม่สามารถจะกลับร่างมาเป็นมนุษย์อีก คือหมดทุนไปคือเจ๊งไปล้มละลายไปจากความเป็นมนุษย์จิตไม่มีกำลังความดีพอก็ไปเสวยเอาร่างสัตว์นั้นก็เวียนว่ายมากลับเป็นวัวเป็นควายก็ต้องมาเสียเวลาอยู่ในโลกอันนี้ต้องกินหญ้าไม่มีผ้ามีผ่อนเขาก็กินไปเสียเวลาไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยจนกว่าจะตายไปเสียเวลาเฉยคือมาเสวยวิบากกรรมที่ทำพลาดพลั้งเอาไว้นั้นดังนั้นท่านบอกสงฆ์ทั้งหลายจึงอย่าพากันประมาทอย่าคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะทำอะไรก็ได้และอย่าได้คิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดมาทุกภพทุกชาติเปลี่ยนเป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นท่านว่าแต่นี้ถ้าจะพูดเรื่องนรกอาจจะเป็นโวหารเทศนาให้โยมที่ปฏิบัติธรรมใช้วิจารณญาณอีกทีหนึ่งไม่ได้ว่ายืนยันแต่เอาคำเทศของท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแม้แต่ในนรกสวรรค์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดจนพระภิกษุก็อยากเข้าใจอยากกระยิ่มใจว่าได้บวชเป็นพระแล้วจะไม่ลงนรกตัวนี้น่าขนลุกตัวนี้พระสงฆ์คือภิกษุไม่ควรจะลงนรกท่านบอกว่าเยอะเหมือนกันอย่าประมาทเดียวในภพในชาติอย่าประมาทภพนี้ชาตินี้มีไหมตายเกิดตายสูญไหมอะไรไหมต้องมีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ทำอะไรจึงจะสำเร็จไม่งั้นวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตายสูญตายนั้นพระจมพระเจ้าอะไรอย่าไปฟังเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทำของตนเองอย่างน้อยแม้มันจะไม่มีพบนี้ชาตินี้พบหน้าชาติหน้าก็ตามอย่างน้อยเราทำความดีเอาไว้เกิดมาเป็นมนุษย์เวลาคับขันตายไปเราก็เพียงอธิษฐานจิตได้เราเป็นผู้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบาปทำกรรมให้แก่ไปให้แก่โลกนี้เลยทำคุณงามความดีต่อโลกไม่ใช่น้อยๆแล้วลึกถึงแล้วก็ดีใจไม่ตกอกตกใจสะทกสะท้านเวลาคับขันคือตายไปบางคนเวลาจะสิ้นใจลุกขึ้นมาประนมมือได้บางคนก่อนจะสิ้นใจเนี่ยต้องทุรนทุรายเหมือนมีอะไรเจ็บมาไล่มาตีมาฆ่ามาฟันต้องกระเสือกกระสนทุรนทุรายดังนั้นจะเห็นความแตกต่างผู้ฝึกจิตให้อยู่ในคุณงามความดีเป็นทางที่ปลอดภัยอย่างยิ่งปราดบัณฑิตมีจอมปราดมหาปราดคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบแล้วตัวนี้ดังนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรภูมิใจเชื่อการกระทำคือกรรมดีที่เราบำเพ็ญมาทุกวันทำดีต้องได้ดีแน่นอนเมื่อทำดีสะสมเอาไว้มากๆคนแต่เมื่อความดีนั้นประมวลกันเข้ารวมกันความดีนั้นรวมบุญกุศลทั้งหลายรวมกันเป็นปุญญฤทธิ์คือความดีนั้นจนมีฤทธิ์บันดาลไม่ให้คนนั้นอดนั้นอยากแม้จะไม่ได้ร่ำได้รวยแต่คนนั้นไม่เคยอับจนคนนั้นมีครบโดยเฉพาะอริยทรัพย์ภายในความอดกั้นมีความบริสุทธิ์มีสมาธินั้นติดตัวไปได้ทุกที่ทุกทางทั้งเป็นอยู่และตายไปทรัพย์ภายนอกเนี่ยจึงเป็นสิ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็จะเกิดปัญญาญาณรู้ชัดเจนว่าทรัพย์ภายในเนี่ยจะต้องเตรียมให้พร้อมขาดไม่ได้ถ้าเผื่อภาคหน้านักปราชญ์ท่านเผื่อไว้แม้ไม่มีเราก็ทำความดีไว้ในโลกถ้าเกิดชาติหน้ามีได้กำไรคนหนึ่งบอกว่าเออชาตินี้ไม่มีตายแล้วก็แล้วไปชาติหน้าไม่มีเกิดทีเดียวตายทีเดียวเขาก็เป็นมาแต่พุทธกาลนั่นเขาเถียงกันมาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสองอย่างเนี่ยมีไม่มีก็ช่างทำความดีเอาไว้อย่าไปทำความชั่วเท่านั้นห้ามกันมานานแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ให้เบียดเบียนกันอิจฉาริษยากันเราเป็นสัตว์ผู้มีภูมิจิตสูงสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกอื่นเขาก็ยังมีระเบียบมีกฎเคารพนับถือซึ่งกันและกันเขายิ่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเขาเกิดมาตามธรรมชาติเท่านั้น อย่างเช่นไก่ป่าอย่างเงี้ย แต่ถ้าพ่อมันขันมันจะไม่ขันแต่ตัวไหนมาเสนอขันขึ้นมันจะไล่จิกทั้งวันเลยมันเคารพกันได้ไงอย่างนกกระยางที่มันบินกันไปเป็นฝูงๆมีตัวหัวหน้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตามเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตามแต่มาก็สังเกตกันนั่งคิดมันมีความกฎมีความระเบียบก็ใกล้ๆว่ามันมีศีลของมันนั่นแหละมันเคารพกฎเคารพกติกาเคารพธรรมชาติดังนั้นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่มีภูมิจิตอันสูงเป็นผู้ประกอบด้วยบุญในวาสนาได้สั่งสมคุณงามความดีสัตว์พวกอื่นเขาอิจฉามากแม้แต่พวกวิญญาณต่างๆภูมิเทวดาก็ยังอิจฉาหลักมนุษย์นี้เวลาเราไม่ได้ทำความดีบางทีมันมีจริงเนี่ยเขาน่ะเสียดายเขาเสียดายร่างอันนี้มีค่าอย่างยิ่งทำไมไม่เห็นคุณค่าเอามาหลงสร้างบาปสร้างกรรมเขาเสียดายเขาอยากมาดังนั้นในทางในเมืองนี้อาจจะไม่มีแต่มาก็ถามครูบาอาจารย์อยู่ทางในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้แต่ทางชนบททางบ้านป่าเมืองเขาทางนั้นมันก็มีปลาปลาอยู่แต่ก็จะสันนิษฐานยังไงไม่ถูกแหละแต่เมื่อภูมิจิตยังไม่หลุดพ้นมันก็จะต้องสังเกตไว้หน่อยคือมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอ้คนๆนั้นเขาก็จบแค่ป.4แหละอาจจะมีลำห้วยลำหนึ่งไอ้ผ่านจากบ้าน

แกไม่เชื่อมาทุกทีก็เป็นทุกทีหามกันคล้ายๆว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาอาศัยร่างแกพูดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แกไม่ได้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษแกไม่ใช่หมอทรงเจ้าเข้าผีไม่ใช่พูดฝรั่งนี่ป๊อเลยเวลาเขาพูดภาษาภาคกลางเรานี่ชัดแล้วนั่งหัดทับตีสมาธิเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่บนบ่ายสามโมงถึงเลิกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพวกนี้บำเพ็ญกุศลไม่พออยากมาเกิดวิญญาณก่อนแต่บุญวาสนาไม่พอจึงไปอาศัยร่างคนนี้พูดยืมร่างเขาพูดอากาศาธิวดาลูกขาเทวลาด้วยมีก็ถามครูบาอาจารย์ตัวนี้มันก็อาจจะมีส่วนอยู่ท่านว่าคือถามหาว่าท่านจะพูดยังไงครูบาอาจารย์ภูมานังเทวานังก็เป็นทุกทีแกอายุ20กว่าปีไม่รู้ว่าวิบากกรรมแกยังไงพอผ่านมาลำห้วยตัวนั้นจะมีไอ้นี้ประกบทุกทีต้องจุดธูปจุดเทียนพระนี่ต้องอ้างศีลว่าอาตมานี่ก็บวชมานานแล้ว20 30ปีแล้วข้าความบริสุทธิ์นี้มีจริงขอให้ที่อยู่ในร่างนี้จงออกไปอย่ามาเบียดเบียนเขาซะจุดธูปจุดเทียนเดี๋ยวมันเป็นบาปเป็นกรรมก็ให้ศีล5เขาก็ไม่ใช่หมอผีนะก็พาเขารับแค่นั้นเขาก็ออกก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยแกก็ร้องห่มร้องไห้ก็ยืนปกติเนี่ยน่าสงสารนะก็เป็นโสดมาตลอดเพราะนานๆก็เป็นทีนานๆคนนี้ไอ้ตัววิญญาณไปยืมใช้อยู่เรื่อยอ่ะแกได้ไปในมีครอบมีครัวเลยใครก็ไม่เอาละเดี๋ยวจะไปพูดฝรั่งก็เขาฟังครั้งเขาก็จะไม่รู้เรื่องนี่บาปกรรมตัวนี้คืออาจจะเป็นกรรมของแกเองนะอาจจะไม่ใช่ที่อื่นแต่มาว่าอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมแกคือมาตัดรอนขัดขวางแกให้มีความเร่าร้อนใจอยู่หน้าตาแกก็ดีคนเห็นแกไหนก็ชอบหน้าตาก็ดีคนกับนิสัยดีเมื่อไม่มีสิ่งก็มาอยู่ในตัวแกนิสัยก็ดีเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากก็เลยมารู้ตรงนี้โอ้วิบากกรรมของแกเป็นวิบากกรรมเขาจะคล้ายๆกรรมมันบอกว่าทำอะไรก็ทำไปฉันจะขัดขวางแกอยู่ตลอดแกจะไม่ได้รับความสุขความสงบใจเลยนะเราจะรู้ได้ยังไงเราทำอะไรมาบ้างแต่พบแต่ชาติไหนจะพูดในปัจจุบันก็ดีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่พูดในเชื่อนี่พูดให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเอาไปคิดมันจะมันเป็นจริงๆอ่ะอันหนึ่งมันทรงเจ้าข้าวผีน่ะเขามาอุตริเอาอ่ะมาทำดิ้นชักดิ้นชักงอเป็นเอาตูบจุดเทียนขึ้นก็มานั่งหน่อยพวกนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้เป็นธรรมชาติเรารู้ต้นปลายสายเหตุครูบาอาจารย์ก็ลงว่าอาจเป็นวิบากกรรมแกมาตัดรอนแกอยู่แต่มันนุ่งขาวผมขาวอยู่ในวัดพอออกไปก็เอาไปใช้อีกแหละยืมปากพูดอยู่ทั้งวันใครมาพูดก็ไม่ไปไหนอ่ะน่าสงสารเนี่ยพอไอ้ตัวนี้มันหายออกจากตัวแกออกจากร่างแกทีไรแกก็ร้องห่มร้องไห้แกก็บอกว่าไม่รู้กรรมรู้เวรอะไรแกบอกร้องห่มร้องไห้ใหญ่ทำยังไงถึงจะสิ้นกันสักทีแผ่เมตตาทำบุญอะไรก็แล้วเขาทำไมมาเจาะจงแต่โยมคนเดียวไม่ใช่กรรมของแกเองแกสร้างมาอย่างนั้น ไอ้ตัวนี้บางสิ่งบางอย่างที่นักประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์มันมีกันอยู่อย่างนั้นทำไมถึงมีเพราะว่าในอันตรายสิบข้ออยู่ในสวดปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้หนึ่งภิกษุที่จะสวดปฏิโมกข์ได้ภิกษุโดนผีเข้าคือขณะนั้นกำลังสวดอยู่ในผีเกิดไปเข้าภิกษุให้หยุดสวดย่อได้แสดงว่าผีเข้าพระมีเมื่อก่อน

0: แต่สมัยพุทธกาลท่านจึงบัญญัติอย่างนั้นไว้โยมเคยได้ยินได้ไหมได้ยินไหมตัวนี้พระภิกษุสวดปฏิโมกข์จะมีภัยอยู่10อย่าง1น้ำท่วมน้ำป่าไหลทะลักเข้ามา2พระราชาเสด็จอะไรคนหมู่มากเข้ามาในวัดขณะลงโบสถ์ให้เลิกสวดให้เลิกได้มีอยู่ข้อหนึ่งภิกษุโดนผีเข้าแล้วทำไมก็ไม่แปลเป็นอย่างอื่นล่ะหรือว่าพุทธกาลมีผีนั่นดังนั้นมันมีอย่างน้อยคนตายเขาก็เรียกผีอย่างน้อยคำว่าไม่มีผีคนตายส่วนมากเขาจะเรียกผีอย่างไรก็ตามบุญวาสนาไม่ใช่ว่าจะไปกลัวไปขนลุกขนพองเวลาญาติโยมนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าจะไปอยู่ที่ป่าที่เขาเหมือนอาตมาเนี่ยจะเกิดความกลัวนะเนี่ยลองไปนั่งอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยความกลัวมันเกิดมาเองธรรมชาตินั่งอยู่นี้ไม่กลัวอะไรหรอกเคยพาโยมเข้ามาค่ำๆไปนั่งในป่าช้าเขามาเขาก็มาไม่ทันประมาณ20คนนะโยมผู้หญิงคือพวกหนึ่งก็ทำวัดไปเสร็จเขาก็นุ่งขาวอะไรมาก็ดับไฟไว้ไม่ให้จุดไฟแล้วใครจะนั่งหาที่นั่งเอาเองนะแต่เที่ยวที่แล้วมันหนาวจัดในอีสาน 4-5 วันหนาวอย่างหนักเลยท่านอาจารย์ขอผิงไฟได้ไหมก็บอกเราก็สึกหนาวรู้สึกหนาวเหมือนกันโยมคงจะไม่ไหวละหนาวจุดเย็นเนี่ยพอดีก็สงบนะก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรมาแต่หัวค่ำก็เลยบอกมันดึกมาแล้วจะตี3กว่าจะตี4ละเอ้ยล่ะอนุญาตว่าถ้าโยมมีเวทนากล้าก็เอาออกมาที่มันโล่งๆหน่อยฟืนอันไหนมันแห้งเดี๋ยวมันจะถูกมดถูกอะไรอันไหนมันแห้งๆคลอกๆล่ะก็จะเวทนาเสียพอจุดไฟขึ้นนะไฟก็ลุกโผล่ขึ้นพอแสงสว่างขึ้นก็ไปเห็นมีแต่หลุมฝังศพอ่ะพอมาเห็นเท่านั้นแหละไม่ผิงเลยไฟไปใครไปมันเลยทีนี้ขนลุกสั่นอย่างเงี้ยไม่ผมมานอนอยู่ที่หลุมผีก็บอกเข้ามาแต่ว่าครับมันไม่ให้จุดไฟอ่ะนี่สังเกตจิตถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็สงบอยู่เห็นไหมนอนมาจนจะถึงตีสามไม่เป็นไรมันมากลัวตอนเห็นเนี่ยอยู่ไม่ได
1: ้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: เทศบาลเมืองตากใบดิวเข้มเยาวชนจิตอาสาฝึกทักษะกู้ชีพกู้ภัยรับมือภัยพิบัติด้านสอบตหนุนการดำเนินงานเพื่อให้เด็กมีความรู้เอาตัวรอดเทศบาลเมืองตากใบจัดโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้มีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตากใบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากใบในอำเภอตากใบและทีมวิทยากรจากกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิทานน้ำใจสุไหงโกลกและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆเป็นการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้มีความรู้ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นกรณีเกิดเหตุอย่างไรก็ตามเมืองตากใบเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนารากับแม่น้ำสุไหงโกลกและยังมีคลองตากใบซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบเหตุอุทกภัยเป็นประจำสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนจิตอาสาด้านการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นในการเอาตัวรอดการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยกิจกรรมภายในงานเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองทั้งการผูกเงื่อนเชือกกู้ภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเทคนิคตะโกนโยนยื่นสำหรับการช่วยคนตกน้ำเพื่อนำไปปรับใช้ดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนตากใบต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหมวกนิรภัยหมวกกันน็อก
10: วันก่อนคุณครูให้พี่เขียนรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน
11: แล้วพี่เก่งเขียนเรื่องอะไรล่ะ
10: พี่ก็เขียนเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ว่าควรสวมหมวกกันน็อก
11: ดูนั่นไงคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเขาก็สวมหมวกกันน็อกด้วย
10: แต่คุณครูบอกว่าพี่ต้องไปแก้ไขอีกนิดเพราะใช้ภาษาเขียนยังไม่ถูกต้องคำว่าหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน
11: แล้วจะให้ใช้ว่าอะไรล่ะ
10: ต้องใช้คำว่าหมวกนิรภัย
11: ใช้คำว่าหมวกกันน็อกก็เข้าใจดีออก
10: นั่นแหละมันเป็นภาษาพูดที่เอาคำไทยไปปนกับคำภาษาต่างประเทศถ้าใช้พูดคุยกันแล้วก็ได
11: ้คำไหนเป็นคำภาษาต่างประเทศ
10: คำว่าน็อกไงน็อกแปลว่ากระแทก
11: ก้อยจะได้จำไว้ว่าเวลาเขียนอะไรให้ใช้ภาษาเขียนไม่ควรใช้ภาษาพูด
9: หมวกนิรภัยเป็นภาษาเขียนหมวกกันน็อกเป็นภาษาพูด
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานกขค.เปิดรับฟังความคิดเห็นแพลตฟอร์มเรียกรถและจัดส่งอาหารใหม่หวังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ขับกว่า 400,000 รายนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารหลักการข้อกำหนดมาตรฐานในการให้บริการในระบบนิเวศแพลตฟอร์มดิจิตอลบริการเรียกรถโดยสารและบริการจัดส่งOn Demand เพื่อยกระดับกำกับดูแลธุรกิจเศรษฐกิจดิจิตอลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมการจัดทำกติกาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องส่วนแบ่งทางการขายแต่ขยายไปถึงระบบการทำงานหลังบ้านเงื่อนไขทางการค้ากลไกทางแพลตฟอร์มที่มีผลต่อรายได้ผู้ขับขี่ซึ่งมีมากกว่า 400,000 รายโดยมีประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นได้แก่ระบบพ่วงงานการให้รับงานซ้อนจาก2ร้านหรือส่ง2สถานที่พร้อมกันแต่กลับถูกปรับลดค่ารอบลงปัญหา GPS คลาดเคลื่อนทำให้ระยะทางที่ใช้คำนวณค่าตอบแทนต่ำกว่าระยะทางที่ผู้ขับขี่เดินทางจริงรูปแบบหน้าจอหลอกลวงการออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่เข้าใจข้อมูลทั้งหมดการลำดับงานและการเอื้อประโยชน์หลักเกณฑ์การกระจายงานให้กับผู้ขับและการแสดงบริการของตนเองก่อนอย่างไม่โปร่งใสตลาดพุ่งเฉียดกว่า 50,000 ล้านบาทย้ำไม่ได้ห้ามทำธุรกิจแต่มุ่งสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมการตลาดบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในปี 2568 มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 45,000 ล้านบาทและคาดว่าจะโตเกิน 49,000 ล้านบาทภายในปี 2572 ซึ่งมีลักษณะกระจุกตัวสูงการวางกติกาที่ชัดเจนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลดพฤติกรรมค้าขายที่ไม่เป็นธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเ พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูคะ
1: จ้า
0: วันเสาร์นี้ไปดูคอนเสิร์ตการกุศลกับขวัญไหมคะ
1: คอนเสิร์ตอะไรเหรอจ๊ะ
0: เป็นของกลุ่มนักร้องประสานเสียงชื่อว่าวงลีลาวดีนะคะเป็นวงที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้แล้วก็ยังมีนักร้องคนอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
1: อ๋อวงประสานเสียงที่มีข่าวว่ากำลังหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าอยู่ใช่ไหม
0: อืมใช่ค่ะกลุ่มวงนี้นะคะกำลังเป็นที่สนใจแล้วก็นิยมมากๆของประชาชนในขณะนี้เขาก็เลยถูกเชิญให้มาร่วมกันคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: อืมไปสิจ๊ะไปเพราะว่านักร้องประสานเสียงกลุ่มนี้นะมีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่โดดเด่นมากพี่ฟังแล้วรู้สึกชอบมากเลยจ้ะ
0: เอ๊คำว่าอัตลักษณ์ที่พี่หนูพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเหรอคะ
1: อ
0: ั
1: ตลักษณ์ประกอบด้วยคำว่าอัตตะซึ่งหมายถึงตนหรือตัวเองกับลักษณ์ซึ่งหมายถึงสมบัติเฉพาะตัวคำว่าอัตลักษณ์หมายถึงผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้อย่างเช่นนักร้องประสานเสียงวงลีลาวดีมีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมากมีรูปแบบการร้องที่ไม่เหมือนใครใครได้ยินก็จำได้ทันทีสังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองนักร้องชาวต่างชาติคนนี้มีอัตลักษณ์ในการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร
0: อัตลักษณ์หมายถึงผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือว่าจดจำได้ยกตัวอย่างเช่นนักร้องวงลีลาวดีที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านเสียงร้องทำให้ใครได้ยินได้ฟังก็สามารถจดจำได้ทันทีค่ะ
1: ใช่แล้วจ้ะแล้วนอกจากเราสองคนมีคนอื่นไปด้วยอีกไหม
0: ขวัญชวนพี่ต้นเล็กแล้วก็ไทยเวเรียบร้อยแล้วพี่หนูก็ชวนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือพี่ทีนอีกแค่คนเดียวค่ะ
1: ไปกันเยอะๆสนุกดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขวัญไปชวนพี่ทินก่อนนะคะ
1: จ้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำล้างเมืองฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านจังหวัดน่านหลังประสบอุทกภัยกรมชลประทานเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานน่านร่วมกับเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่เร่งระบายน้ำล้างทำความสะอาดสถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองน่านเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการชลประทานน่านได้เดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านรวมเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วช่วยเหลือพื้นที่เทศบาลเมืองน่านพร้อมบูรณาการกำลังเครื่องจักรและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เร่งทำงานเชิงรุกในพื้นที่จริงโดยกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดสรรเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและผลกระทบจากอุทกภัยให้มากที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา